0: รเราต้องลงมาในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: นายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
2: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาเดเรโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
0: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมบอกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
4: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้ว จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
5: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
4: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
6: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
3: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
6: กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศ ประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านจอกคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักรอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
3: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิตคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทน2ประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
3: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสธนารัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามาโกชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลีโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนภัทรวิชิตประวันพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น
14: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสาง สางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
18: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
21: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
21: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่

0: ในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการก้องมองต่างประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
0: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนไปกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นชนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
0: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบล็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองเนี่ยจะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
0: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยเราจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายงั้นผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบeWork Permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่าง

0: 9ในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอันมากอันนี้ก็ขอให้ได้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
0: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่เราจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรี ดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
5: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะ1ก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตและก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
4: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารนิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
5: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
4: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
6: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพปวงวัชรภัยบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า8ล้าน6แสนคนสามารถลดละ หรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4.5 ล้านคนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบ90%มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
7: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
6: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
8: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
6: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 One Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายที่นายแอนดีเบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
9: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอ แต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
11: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

0: ข่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
6: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะพร้อมเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเต็มที่
7: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงมัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรานฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงคัมบาติบุราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก น้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมขุดลอกคลองต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำหลังจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำเนื่องจากเศษวัสดุอุดตันเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจรเพราะไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมืองนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มหรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอให้เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนกรณีต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ราดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันต์วิบุญวัฒน์ฮัชชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะมีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจต่างๆกับสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆลองฟังจากรายการนี้ก็จะทราบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำผลไม้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบแน่นอนกับการที่ดื่มน้ำผลไม้แต่มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีประโยชน์หรือไม่แล้วจะต้องทำอย่างไรดื่มอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วมาคุยกันในเรื่องของน้ำผลไม้นะครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจถ้าคอแห้งก็ดื่มน้ำแต่น้ำที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือน้ำเปล่านี่แหละสมัยก่อนเขาเรียกกันน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่านี่แหละคุยกันแบบสนุกๆว่าน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าหน่อยแบบนั้นก็คือน้ำเปล่านี่แหละที่มีประโยชน์ที่สุดที่เรียกกันว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเจือปนน้ำสะอาดทั่วๆไปจะดื่มร้อนเย็นได้หมดเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดแล้วซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำขวดต่างๆนั้นมีขายประเทศไทยเนี่ยดีอย่างนึงว่ามันมีน้ำกินอยู่ตลอดบางที่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นเขาขาดน้ำไม่ค่อยมีน้ำต้องหาน้ำมาเป็นน้ำดื่มกินกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดที่สมบูรณ์อีกอย่างนึงก็คือผักสดผลไม้ต่างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วผักผลไม้มีเยอะแยะสามารถที่จะเลือกกินได้ตามฤดูกาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้นี้เยอะไปหมดผลไม้ต่างๆนี้อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญก็คือว่ามีคุณภาพมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดถึงขั้นที่จะส่งออกไปขายได้อย่างเช่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็อีกหลายอย่างก็มาจากเมืองไทยที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะไปกินที่อื่นยังไงก็สู้ที่ไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยหอมต่างๆพวกนี้ยังไงก็สู้ที่ของไทยไม่ได้นี่ทางผู้จัดคิดแบบนี้นะครับว่าผลไม้ไทยนี้อร่อยที่สุดแต่ว่าจะกินอย่างไรจะทานอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่เรากินผักสดๆผลไม้สดๆเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดหากมาแปรรูปเนี่ยให้มาเป็นน้ำผักหรือน้ำผลไม้เนี่ยเราจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารนี้ครบถ้วนหรือไม่หรือได้เท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อเรากินสดๆแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินสดๆเนี่ยแน่นอนได้ทั้งน้ำได้ทั้งกากได้ทั้งอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผลไม้ถ้าเกิดเราคั้นเป็นน้ำผลไม้มาเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้วิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมกระทั่งสิ่งที่มีประโยชน์ในผลไม้นี้จะหายไปหรือเปล่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคุณค่าของน้ำผลไม้เนี่ยทั้ง2ชนิดเลยนะครับที่ทั้งกินสดแล้วก็ไม่ได้กินสดกินแบบคั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณค่าเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเทียบระหว่างผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้สดๆผลไม้สดนั้นย่อมดีกว่าน้ำผลไม้แน่นอนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละเราสามารถกินได้ทั้งเปลือกเราสามารถกินเนื้อต่างๆได้แล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยที่สำคัญก็คือว่าบางทีที่เรากินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันมีวิตามินเต็มที่เพราะว่าระหว่างคั้นผลไม้นั้นอาจจะไปสัมผัสแสงแดดหรือระหว่างการเก็บจะทำให้วิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆบางชนิดนั้นสูญหายไปเช่นวิตามินซีวิตามินเอเมื่อโดนแสงก็สลายไปง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนหันมาดื่มน้ำผลไม้สิ่งที่ขาดไปก็คือใยอาหารนี่แหละซึ่งคนปัจจุบันกินผักน้อยลงอยู่แล้วถ้ากินน้ำผลไม้พวกนี้หรือน้ำผักเนี่ยไฟเบอร์หรือใยอาหารมันก็จะน้อยลงไปด้วยไฟเบอร์นี่มันไม่ใช่สารอาหารนะครับแต่มันเป็นไฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งจะมีคุณสมบัติอมน้ำแล้วขณะที่อมน้ำก็จะเกิดน้ำหนักมันก็เลยไหลผ่านระบบลำไส้กระเพาะและขณะที่มันไหลไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลหรือสารก่อมะเร็งต่างๆนั้นออกจากร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยเปรียบประดุจกับไม้กวาดที่กวาดเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปก็อย่างที่บอกนะครับถ้ากินบางทีกินทั้งเปลือกหรือมีใยอาหารอยู่จากผักผลไม้เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นขับถ่ายก็คือกวาดสิ่งต่างๆนั้นออกไปจากร่างกายสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปหมดสิ่งดีๆนั้นก็จะดูดซึมไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนกินผักผลไม้น้อยลงมากถ้าเป็นผลไม้บางคนก็หันไปกินน้ำผลไม้แทนแบบนั้นหรือน้ำผักก็มีไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะกินเนื้อสัตว์ผักบ้างเป็นบางครั้งนอกจากว่าคนในชนบทนี้คนโบราณชอบกินผักเพราะว่าเขาจะชอบกินน้ำพริกนี่แหละ
เมื่อมีน้ำพริกแน่นอนมันต้องมีของแก้มกับแก้มพวกนี้ก็คือผักนี่แหละที่จะต้องจิ้มกับน้ำพริกทั้งต้มทั้งดิบต่างๆพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้เกิดไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กินผักผลไม้โรคภัยก็ตามมาแน่นอนถ้ากินผักผลไม้นี้ระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นวิตามินต่างๆก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ชอบกินผักเหลือเกินแต่หลายคนก็จะไม่ชอบไปกินพวกอย่างอื่นแทนหรือถ้าบอกว่าจะกินผักอ่ะกินแบบใกล้เคียงละกันก็คือน้ำผักน้ำผลไม้แบบนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่สู้กินแบบสดๆดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเรารับประทานอย่างถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักสดเนี่ยพวกเนี้ยที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปฟังนั้นก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงผักผลไม้ต่างๆที่หลายคนนั้นชอบกินจะกินแบบดิบแบบสดหรือจะกินแบบเป็นน้ำทุกคนก็ชอบเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเห็นนี่ก็คือกินแบบเป็นน้ำนี่แหละเพราะว่าบางทีไม่ต้องทำอะไรมากเปิดกล่องก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปทำกรรมวิธีต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสำเร็จรูปทั้งน้ำผักแล้วก็น้ำผลไม้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาดื่มเนี่ยทั้งที่มีขายอยู่ในห้างหรือนอกห้างต่างๆพวกนี้มีทั้งชนิดแบบคั้นสดก็ตามร้านค้าตามตลาดทั่วไปก็คั้นสดๆให้เห็นเลยหรือแบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดหลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันแบ่งได้สองประเภทเท่านั้นก็คือว่าน้ำผลไม้สดก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่คั้นแล้วดื่มสดๆแบบนั้นเลยเรียกกันว่าคั้นเสร็จดื่มทันทีเราจะคั้นเองหรือจะให้ร้านค้าคั้นก็ได้อย่างเช่นพวกน้ำส้มพวกนี้น้ำสับปะรดพวกนี้เอาแบบสดๆแบบนั้นเลยกินกันได้เลยโดยที่ไม่เติมสารปรุงแต่งใดๆอาจจะเติมเกลือไปสักนิดนึงอย่างเช่นพวกน้ำส้มน้ำฝรั่งที่คั้นกันแบบสดๆหรือบรรจุขวดขายที่ตามตลาดทั่วไปแต่สิ่งต่างๆพวกนี้ต้องคำนึงถึงภาชนะต่างๆด้วยอย่างเช่นว่าส้มต่างๆที่ไปคั้นเนี่ยบางทีเขาต้องบีบเนี่ยต้องล้างซะก่อนนะครับเปลือกอาจจะมีสารเคมีอยู่หรือฝรั่งก็เหมือนกันคั้นเนี่ยบางทีต้องผสมน้ำลงไปน้ำนั้นสะอาดหรือเปล่าเป็นน้ำที่ดื่มได้ทันทีหรือไม่แบบนั้นต้องดูด้วยเวลาคั้นหรือภาชนะที่บรรจุลงไปขวดนั้นสะอาดหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างที่สองก็คือว่าน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่ผลิตด้วยวิธีการถนอมอาหารโดยจะใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอย่างอื่นลงไปเพื่อยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งน้ำผลไม้ประเภทนี้ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นน้ำผลไม้ชนิด 100% ที่ทำมาจากผลไม้สดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นส้มฝรั่งสับปะรดเป็นต้นโดยไม่เติมกรดหรือน้ำตาลซึ่งน้ำผลไม้ชนิด 100% นี้จะมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆมากที่สุดเรียกกันว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแบบนั้นแต่อย่างที่สองนี้ก็คือว่าน้ำผลไม้ผสมน้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีผลไม้ผสมอยู่มากกว่า1ชนิดและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเติมน้ำตาลสารกันบูดสีและก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสลงไปโดยที่น้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 40% หรือ 60% ที่เหลือนั้นก็คือผสมอะไรต่างๆลงไปให้มันอร่อยกลมกล่อมแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะพวกนั้นอย่างที่3ก็คือว่าน้ำผลไม้ UHT น้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะผลิตจากผลไม้สดหรือน้ำผลไม้แบบเข้มข้นที่ต้องมาทำให้เจือจางประมาณ 20% ถึง 100% แล้วก็บรรจุขวดหรือผนึกกล่องสุญญากาศเพื่อให้เก็บได้นานนี่ก็เรียกกันว่าแบบ UHT เหมือนกับนมนั่นแหละแต่เป็นน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นน้ำผลไม้ต่างๆนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราจะทานแบบไหนดีเราจะทานแบบที่เรียกกันว่าสดๆเลยไม่ต้องคั้นนั่นแหละมันมีน้ำอยู่ในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือผลไม้ที่มีน้ำอย่างแตงโมพวกนี้น้ำมันเยอะเหลือเกินกินทันทีแบบนั้นได้เนื้ออีกด้วยหรือจะเอาแบบที่เรียกกันว่าให้เขาคั้นสดๆหรือเราทำเองก็ได้คั้นสดๆแบบนั้นเลยไม่มีกากกินกันตรงนั้นเลยแบบนั้นคั้นเสร็จกินเลยแบบนั้นเลยมันก็จะได้รสชาติที่แบบดั้งเดิมแต่จะไม่มีกากใยหรือไฟเบอร์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือว่าอ่ะไปซื้อเอาละกันที่เป็นกล่องจะกล่องแบบไหนจะเป็นขวดแบบไหนซื้อกันเดี๋ยวเอามาแช่มันเก็บได้นานอยู่แล้วแช่ไว้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้น้ำผลไม้สด
ไม่ได้น้ำผลไม้แท้ๆบางที่มันอาจจะมีส่วนผสมต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์บางส่วนเท่านั้นแต่ก็จะมีโทษอีกบางส่วนและน้ำผลไม้ 100% บางที่ที่บรรจุกล่องหรือขวดไปแล้วเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่นานถึงแม้จะแช่ตู้เย็นก็อาจจะทำให้เสียได้หรือถ้าไว้นานๆอาจจะไม่เสียแต่กลายเป็นกรดขึ้นมาก็จะทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งใจกันดูนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายกันทั้งนั้นสามารถรับประทานกันได้มีวิตามินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์รวมกระทั่งช่วยในการขับถ่ายของร่างกายอีกด้วยเพียงแค่ว่าเราจะเลือกรับประทานแบบไหนนั่นแหละครับลองคิดกันเอาเองแต่กินไว้ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระราชศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: อดคล้องกับความต้องการซึ่งเราเป็นโรคนอนไม่หลับร่างกายก็จะส่งสัญญาณมานะครับร่างกายก็จะส่งสัญญาณบ่งบอกเช่นอะไรครับพี่แต
1: ่อย่างเช่นคุณฟังลองสังเกตเองลองไปนั่งดูหน้ากระจกดูถ้าขอบตาหมองคล้ำเนี่ยแสดงว่าใช่ละนี่เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคที่นอนไม่หลับมีอาการรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วอารมณ์ก็จะหงุดหงิดโกรธง่ายเหวี่ยงวีนโดยที่ไม่มีเหตุผล
0: ครับแล้วก็มีการง่วงนอนตลอดเวลาและงีบหลับระหว่างวันบ่อยๆนะครับหรือหน้าตาอิดโรยไม่สดชื่นผิวหน้าหมองคล้ำผิวพรรณไม่สดใสสระมองไม่ปลอดโปร่งมึนงงแล้วก็จะมีขาดสมาธิในการทำงานและทำงานไม่มีประสิทธิภาพครับคุณผู้ฟัง
1: และนอกจากสัญญาณที่เกิดกับร่างกายเรานะคะคุณผู้ฟังก็ยังส่งผลให้เป็นอันตรายต่อการนอนไม่หลับที่มีผลต่อสุขภาพได้อีกด้วยเขาบอกว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยนอกจากจะทำให้ง่วงนอนตลอดเวลาหรือว่างีบหลับขณะทำงานแล้วเนี่ยยังทำให้การทำงานขาดคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับยังส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านด้วยมีอะไรบ้างเอ่ย
0: ครับก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงครับหรือโรคหัวใจนะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดได้นะครับส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นการทำงานที่ลดลงของระบบประสาทครับเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับและมีความวิตกกังวลในทุกๆเรื่องครับแล้วก็จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับ
1: นั่นไงคุณฟังเห็นไหมคะว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแม้ว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยที่ยังไม่อยู่ในภาวะนอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพแล้วก็สามารถหายได้เองแต่ปัจจัยที่ทำให้เรานอนไม่หลับเนี่ยถ้าเราแก้ไขได้เนี่ยทำให้มันหมดไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานของเราดีขึ้นนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้รู้ทันอาการของโรคนอนไม่หลับก็เริ่มป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองให้ถูกวิธีก็แล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นความห่วงใยที่ทางรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ค่ะคุณแม่คังคะวันนี้1ชั่วโมงเต็มอยู่กับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์วันนี้พี่ใบภูมาพร้อมกับน้องเอกนะคะช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเรื่องของอาคารจอดรถตอนนี้โรงพยาบาลเราได้เพิ่มอาคารจอดรถแล้วคุณผู้ฟังแต่ที่สำคัญคือใครที่นำรถยนต์มาสมมุติว่าเอารถยนต์ไปจอดขวางทางคนอื่นต้องทำยังไงบ้างเอ่ย
1: ครับก
0: ็ปลดเบรกมือ
1: ปลดเบรกมือครับ
0: แล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังต้องเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ที่หน้ากระจกด้วยเผื่อบางทีเนี่ยเจ้าของรถที่เขาอยู่ด้านในที่เราไปจอดขวางเนี่ยเขามีธุระบางคนเขาไม่อยากจะรอไงคุณผู้ฟังคิดถึงใจเขาใจเราเนาะและที่สำคัญต้องฟังประกาศเสียงตามสายด้วยบางคนคิดว่าเอ๊มีสายไหนโทรเข้าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าส่วนใหญ่บางคนเขาไม่รับโทรศัพท์จริงไหมน้องเอก
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีสายแปลกๆโทรเข้าเครื่องเนี่ยต้องรับโทรศัพท์หน่อยนะคะคุณผู้ฟังคิดเสมอว่าเราอาจจะไปจอดรถขวางทางคนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือรถมอเตอร์ไซค์ใครที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาต้องอะไรเอ่ย
1: จอดให้เป็นระเบียบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเวลาจอดเพราะว่าการรีบเนี่ยอาจจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะลืมกุญแจได
0: ้
1: ขวางทางคนอื่นนะครับสำหรับที่ท่านใดลืมกุญแจนะครับเราก็จะมีรปภ.นะครับคอยดูแลอยู่แล้วครับสำหรับสมมติกลับมาที่รถอุ้ยนึกขึ้นได้ลืมกุญแจกลับมาที่รถไม่เห็นกุญแจเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไปติดต่อที่งานรปภ.ของโรงพยาบาลได้นะครับ
0: หน่วยงานเขาก็จะอยู่ด้านล่างตึกอาคารพระเทพเนี่ยแหละคุณผู้ฟังสีส้มๆเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้สำรวจดูสิ่งของให้ดีก่อนเพราะบางคนเนี่ยถ้าลงจากรถเมื่อไหร่สิ่งแรกที่จะหยิบก็คือโทรศัพท์มือถือบางคนชอบเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ตรงด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ว่าไม่เอากุญแจไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลา เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็อยากจะฝากความรักความห่วงใยไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับจากข้อมูลที่รายการนะครับได้นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถดูแลตนเองได้นะครับ
0: ส่วนคุณผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลทางด้านสุขภาพเนี่ยจากกลุ่มงานสุขศึกษาเนี่ยก็สามารถติดต่อขอรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อสุขภาพแผ่นพับโปสเตอร์ความรู้ติดต่อได้ที่กลุ่มงานได้เลย
1: ครับ
0: หน่วยงานเราอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: ครับหน่วยงานของเรานะครับก็อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับตึกใหม่ตึกพระเทพนะครับชั้น7ห้อง703หรือจะสื่อสารพูดคุยนะครับกับเราได้ที่เบอร์โทรนะครับ044-615-002ครับต่อ4710นะครับ
0: และที่สำคัญนะคุณผู้ฟังช่วงนี้อยากจะฝากเลยในเรื่องของการไม่ประมาทกาดอย่าตกอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากที่แออัดเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายนะครับด้วยรูปแบบนะครับแอโรบิกนะครับเราก็จะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 17:00 นถึง 18:00 นนะครับบริเวณนะครับด้านหน้าโรงยิมรักสุขภาพนะครับ
0: เวลาหมดจริงๆคุณผู้ฟังขอบคุณสวทบุรีรัมย์ด้วยก็แล้วกันที่เราได้สื่อสารข้อมูลดีๆไปถึงคุณผู้ฟังนะช่วงนี้อากาศบ้านเรามันเปลี่ยนถ้ายังไงดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ดิฉันภูริมาณกาญจนพรเมธีคุณใบภูค่ะ
1: และเอกชัยภูมิลิครับ
0: คงต้องจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติส ากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือท็อปเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาสามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายสามากล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากเมฆระเบิดที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงแยปันสุขสู่คนพิเศษกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.ขณะนี้ทุกท่านอยู่กับครูเซฟหรือว่าครูวสินแก้วกาครับ
1: และครูมิ้วหรือชนันพัฒน์ชัยทวีธนศักดิ์ค่ะ
0: วันนี้พวกเราจะมามอบสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการศึกษาพิเศษอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราอยู่กับบทความการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในเด็กที่มีความโกรธและความก้าวร้าวโดยคุณศิลป์ไทยธรรมเรืองฤทธิ์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนลองนึกถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเคยเจอที่โรงเรียนหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันมีเด็กคนนึงลุกเดินระหว่างเรียนพูดแซ่คุณครูโวยวายโดยไม่ได้ดั่งใจบางครั้งอาจจะผลักเพื่อนไม่ยอมทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือว่าแยกตัวจากกลุ่มเมื่อเห็นพฤติกรรมเช่นนี้สิ่งแรกที่หลายคนคิดคืออะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กดื้อใช่ไหมเด็กเอาแต่ใจหรืออาจจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูของครอบครัว
1: ใช่ค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มองเห็นนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกค่ะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมนั้นก็ได้โดยเด็กบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจสร้างปัญหาแต่กำลังเผชิญความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์การปรับตัวหรือการเข้าสังคมอยู่ค่ะและพฤติกรรมที่แสดงออกก็อาจจะเป็นวิธีเดียวก็ได้นะคะที่เขาสามารถสื่อสารกับคนรอบตัวค่ะ
0: แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าพฤติกรรมที่เห็นนั้นเป็นเพียงพฤติกรรมตามวัยหรือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กกำลังต้องการความช่วยเหลือกันแน
1: ่ค่ะเราก็เลยต้องมาฟังกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะชวนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมกลุ่มเด็กที่หลายคนอาจเคยพบแต่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงโดยเป้าหมายของเรานะคะไม่ใช่การติดป้ายให้เด็กเพียงว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีปัญหาแต่จะเป็นการชวนให้มองให้ลึกค่ะว่าพฤติกรรมที่ปรากฏเมื่อเราเข้าใจสาเหตุก็จะมองเห็นแนวทางในการช่วยเหลือเด็กๆของเราได้ค่ะ
0: บางครั้งครับการเปลี่ยนจากการตัดสินว่าเด็กดื้อมาเป็นการตั้งคำถามว่าเด็กเหล่านี้เขากำลังเผชิญอะไรอยู่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งต่อตัวเด็กเองครอบครัวและสังคมหลายคนอาจจะเริ่มตั้งข้อคำถามว่าแล้วเด็กที่มีพฤติกรรมบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมเนี่ยคือใครแล้วแตกต่างจากเด็กที่ซุกซนหรือว่าดื้อตามวัยอย่างไรครับ
1: ค่ะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมก็คือเด็กที่มีความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์การแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการใช้ชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพียงครั้งคราวแต่เกิดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงกว่าพฤติกรรมที่พบได้ตามวัยค่ะ
0: เมื่อพูดถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมหลายคนมักจะนึกถึงเด็กที่มีความก้าวร้าวชอบทะเลาะหรือว่าไม่เชื่อฟังแต่ความจริงแล้วเด็กกลุ่มนี้สามารถแสดงพฤติกรรมได้หลากหลายกว่าที่เราคิดนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะพฤติกรรมของเด็กไม่ได้มีเพียงแค่แบบเดียวโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะค่ะก็คือ1พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกและ2พฤติกรรมที่เก็บไว้ภายในก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้อาจพบได้ในเด็กทั่วไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงเด็กที่กำลังเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ค่ะแต่หากพฤติกรรมเหล่านี้เกิดอย่างต่อเนื่องรุนแรงและส่งผลต่อการเรียนการใช้ชีวิตหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะ
0: ซึ่งพฤติกรรมลักษณะแรกนะครับก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนจนคนรอบข้างสังเกตเห็นได้ง่ายครับ
1: ค่ะตัวอย่างก็เช่นเด็กคนนี้ดูแล้วโกรธง่ายควบคุมอารมณ์ได้ยากเมื่อเขาไม่ได้หลั่งใจก็อาจจะร้องตะโกนคว้างปาสิ่งของหรือแสดงอารมณ์รุนแรงกว่าปกติบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งคำพูดและการกระทำเช่นด่าทอผลักตี กัดหรือทำร้ายเพื่อนบางคนก็อาจจะชอบโต้เถียงต่อต้านคำสั่งไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาหรือมีปัญหาในการยอมรับข้อตกลงร่วมกับผู้อื่นบางคนก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ค่ะลักษณะวู่วามทำสิ่งต่างๆโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาโดยเด็กบางคนอาจเดินออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตรบกวนการเรียนของเพื่อนหรือทำลายข้าวของเมื่อรู้สึกโกรธพฤติกรรมเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่สังเกตเห็นก่อนเพราะส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวอย่างชัดเจนค่ะ
0: แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับผมที่หลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามเพราะว่าเขาเราเนี่ยไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้กับตัวเรานั่นเอง
1: ค่ะก็คือเป็นเด็กกลุ่มที่สองที่เลือกเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองเด็กเหล่านี้นะคะมักจะเงียบผิดปกติไม่กล้าพูดไม่กล้าซักถามแม้มีข้อสงสัยบางคนหลีกเลี่ยงการเล่นกับเพื่อนไม่ร่วมกิจกรรมหรือแยกตัวอยู่คนเดียวเป็นประจำบางคนวิตกกังวลมากกว่าปกติกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความผิดพลาดหรือกังวลจนส่งผลต่อการเรียนบางคนร้องไห้ง่ายขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหรือไม่กล้าแสดงออกค่ะแม้เด็กกลุ่มนี้จะไม่สร้างปัญหาในห้องเรียนแต่ก็อาจกำลังเผชิญความทุกข์ทางอารมณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่แพ้กันเลยค่ะ
0: แล้วสิ่งนี้ครับครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะสังเกตอะไรเป็นพิเศษบ้างครับในตัวเด็ก
1: สิ่งสำคัญไม่ใช่การดูว่าเด็กเคยแสดงพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่แต่ควรสังเกตว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นบ่อยเพียงใดเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือไม่มีความรุนแรงมากกว่าพฤติกรรมของเด็กวัยเดียวกันหรือไม่และที่สำคัญค่ะพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเรียนการใช้ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือไม่หากคำตอบคือใช่ในหลายข้อการปรึกษาครูนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เข้าใจสาเหตุและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: ดังนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจดจำคืออย่ามองเพียงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ว่าควรมองให้ลึกถึงสิ่งที่เด็กกำลังพยายามจะสื่อสารผ่านพฤติกรรมนั้นเพราะทุกพฤติกรรมล้วนมีที่มาและเด็กทุกคนสมควรได้รับความเข้าใจและโอกาสในการพัฒนาครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเข้าใจแล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแหละแล้วหลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาครับ
1: ถ้าถามว่าสาเหตุคืออะไรนะคะคำตอบก็คือเราไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งได้ทั้งหมดเพราะว่าพฤติกรรมของเด็กเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกันค่ะบางคนอาจมีพื้นฐานด้านการควบคุมอารมณ์ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปบางคนเติบโตท่ามกลางความเครียดความขัดแย้งในครอบครัวหรือประสบเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจขณะที่บางคนได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือกลุ่มเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าพฤติกรรมที่เราเห็นอาจจะเป็นผลลัพธ์ของหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเด็กตั้งใจทำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเพราะพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเหมือนปลายทางของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเด็กบางคนเมื่อรู้สึกโกรธหรือเครียดอาจแสดงออกด้วยการตะโกนหรือก้าวร้าวขณะที่บางคนเลือกเก็บตัวไม่พูดคุยหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมซึ่งแม้พฤติกรรมของเขาจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเด็กกำลังมีความยากลำบากในการจัดการอารมณ์และการปรับตัวค่ะ
0: ซึ่งในปัจจุบันก็มีแนวคิดที่ได้รับความสนใจมากก็คือการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคมหรือ Social and Emotional Learning ซึ่งมองว่าทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ครับ
1: แนวคิดนี้เชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับการฝึกให้รู้จักอารมณ์ตนเองควบคุมอารมณ์เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและตัดสินใจอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็จะสามารถลดปัญหาพฤติกรรมและปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้นค่ะ
0: นั่นหมายความว่าแทนที่จะมองว่าเด็กเป็นเด็กมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะมองว่าเด็กกำลังขาดทักษะบางอย่างที่เขาสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นได้ครับ
1: ถูกต้องค่ะและนั่นก็คือเหตุผลในการช่วยเหลือเด็กที่ไม่ควรเริ่มต้นจากการตำหนิหรือการลงโทษเพียงอย่างเดียวแต่ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงสาเหตุและการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมทั้งจากครอบครัวโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะ
0: เมื่อพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนาะการช่วยเหลือก็ไม่ควรจะอาศัยเพียงความรู้สึกแต่ควรจะอาศัยความเข้าใจแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงบทบาทของครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้วยเมื่อครู่นี้เราพูดถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันแล้วคำถามต่อมาเลยก็คือหากพบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตผู้ปกครองหรือครูเนี่ยควรเริ่มต้นอย่างไรดีครับ
1: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะไม่รีบตัดสินจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวเพราะเด็กทุกคนสามารถโกรธงอแงหรือซุกซนได้ตามวัยแต่หากพฤติกรรมเกิดขึ้นบ่อยมีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมค่ะ
0: ส่วนตัวผมชอบคำว่าเด็กทุกคนสามารถโกรธงอแงหรือว่าซุกซนได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามวัยแล้วก็เมื่อพูดถึงการประเมินเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลว่ามันเป็นการตีตราเด็กหรือเปล่าครับ
1: ค่ะความจริงแล้วการประเมินไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระบุว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีปัญหาค่ะแต่เป็นการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนค่ะโดยการประเมินอาจดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพเช่นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากทั้งผู้ปกครองครูและการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในหลายสถานการณ์ค่ะ
0: ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เขาสามารถพัฒนาได้จริงๆใช่ไหมครับ
1: ก็ต้องขอตอบเลยนะคะว่าสามารถพัฒนาได้ค่ะหากได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะโดยแนวทางการช่วยเหลือมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคนเช่นการฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์การฝึกทักษะทางสังคมการปรับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือในบางกรณีอาจมีการรักษาร่วมกับจิตแพทย์ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะ
0: นั่นหมายความว่าการช่วยเหลือเด็กไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่ทั้งที่บ้านและโรงเรียนหากครอบครัวโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญสื่อสารทำงานร่วมกันเด็กก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมพฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือเด็กต้องได้รับความเข้าใจไม่ใช่การตีตราเพราะเมื่อเด็กถูกมองว่าเป็นเพียงเด็กดื้อหรือเด็กมีปัญหาโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก็อาจลดลงค่ะ
0: ซึ่งการเข้าใจพฤติกรรมของเด็กจึงไม่ใช่เพียงการช่วยให้เด็กปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้ครอบครัวโรงเรียนและสังคมสามารถร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กได้อย่างเหมาะสมโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมซึ่งหลายครั้งอาจถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงเด็กดื้อเท่านั้นเป็นเพียงเด็กเอาแต่ใจหรือว่าอาจจะเป็นผลจากการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียวแต่ในความจริงพฤติกรรมของเด็กอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยทั้งในด้านของร่างกายจิตใจครอบครัวโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมเด็กบางคนจึงต้องการการประเมินและการช่วยเหลือที่เหมาะสมมากกว่าการตำหนิหรือลงโทษนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะและสิ่งสำคัญก็คือการสังเกตและเปิดใจรับฟังเพราะพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกอาจเป็นวิธีที่เด็กกำลังสื่อสารว่าตนเองกำลังเผชิญกับความยากลำบากเมื่อผู้ปกครองครูและคนรอบตัวเลือกที่จะเข้าใจมากกว่าตัดสินเด็กก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมและพฤติกรรมอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ซึ่งการช่วยเหลือไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงฝ่ายเดียวเนาะแต่เป็นความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเลยทั้งครอบครัวโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษาและทีมสหวิชาชีพทุกฝ่ายต่างมีบทบาทความสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพครับ
1: ค่ะแล้วก็อยากฝากไว้ว่าเด็กทุกคนอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ ทุกพฤติกรรมที่ควรถูกตัดสินทันทีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้อาจนำไปสู่คำตอบที่มีคุณค่ามากกว่าการถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงดื้อจังเพราะเมื่อเราเข้าใจสาเหตุเราก็จะมองเห็นแนวทางในการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เติบโตและพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ก็หวังว่าบทความในวันนี้จะช่วยให้ผู้ฟังได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมและร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับความเข้าใจความเมตตาและการช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านหากบุตรหลานของท่านมีความบกพร่องหรือว่ามีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่างๆรวมถึงหากสังเกตเห็นว่าบุตรหลานมีพัฒนาการที่แตกต่างออกไปหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความกังวลสามารถเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำหรือสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปีเลยการเข้ารับขอคำปรึกษาไม่ใช่การตีตราว่าเด็กคนนั้นมีความผิดปกติแต่เป็นโอกาสให้ได้รับการประเมินและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะยิ่งเด็กได้รับการส่งเสริมเร็วก็ยิ่งพัฒนาศักยภาพและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มความสามารถนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็หากผู้ปกครองหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตลอดเวลาทำการเรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมเดินเคียงข้างทุกครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาเด็กๆทุกคนค่ะ
0: ซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับถ้าหากท่านอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044-666-106เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์ติดต่อเข้ามาสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวได้เช่นเดียวกันวันนี้พวกเราทั้งสองต้องขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebookสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้

0: 2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพวกเราตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ครับวันนี้ผมไผ่ครับนายภูสิทธิ์ฝ่ายอินพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการครับ
1: ค่ะแป้งค่ะนางสาวชนิดาภาวนุทยานพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการค่ะ
0: ครับวันนี้พวกเราทั้ง2คนนะครับก็นำสาระข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะครับรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ครับก็เอาข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนาะที่จะมีขึ้นในช่วงนี้ครับจะมีกี่การเลือกตั้งนะครับน้องแป้งครับ
1: ช่วงนี้ก็จะมี2การเลือกตั้งนะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับมีการเลือกตั้งอะไรบ้างครับ
1: ค่ะการเลือกตั้งแรกนะคะก็วันอาทิตย์นี้เลยนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเขตเลือกตั้งที่4กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะและการเลือกตั้งที่2ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงนะคะเขตเลือกตั้งที่6นะคะกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับผมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับก็เนื่องด้วยนายพัชพงษ์สวัสดิ์พุทธะนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่4นะครับได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับก็จึงมีผลให้ท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นี้ครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นช่วงวันรับสมัครนะครับก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่15 ถึง 19 มิถุนายน 2569ซึ่งเราก็ได้ผู้สมัครทั้งสิ้น2รายใช่ไหมครับน้องแป้งครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีใครบ้าง
1: ผู้สมัคร2รายนะคะก็จะมีหมายเลข1นะคะนายวรพลจันทีระวงศ์นะคะและผู้สมัครหมายเลข2นายบุญมีท่อนทองแดงค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับใครนะครับประชาชนท่านไหนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อย่าลืม

0: ช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์นี้นะครับที่26 กรกฎาคม 2569ครับสำหรับประชาชนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประกอบไปด้วยหมู่ที่5ครับบ้านหนองโพรงนะครับหมู่ที่7บ้านห้วยนะครับหมู่ที่8บ้านหนองแปบและหมู่ที่9บ้านยางน้อยครับ
1: แล้วก็หมู่ที่10นะคะบ้านหนองหัวลิงค่ะหมู่ที่11บ้านโพศรีสุขหมู่ที่12บ้านไผ่น้อยหมู่ที่14บ้านสวนครัวหมู่ที่15บ้านศิลาชัยและตำบลเสม็ดนะคะหมู่ที่16บ้านศิลาทองค่ะ
0: ครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็ด้วยนายสันติสุขอิงไทยสงฆ์นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงเขตเลือกตั้งที่6เสียชีวิตลงนะครับจึงทำให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงเนี่ยประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับการรับสมัครนะครับก็จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ได้ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนกี่คนนะครับ
1: มีผู้สมัคร2รายนะคะก็คือหมายเลข1นางสาวพรนิพาอิงไทยสงนะคะและหมายเลข2นางสาวทิติมาประทุมคำค่ะ
0: ครับผมก็ฝากประชาชนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับเพราะว่าหากท่านผู้ฟังที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะมีโทษเกิดขึ้นใช่ไหมครับน้องแป้งครับ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะถูกจำกัดสิทธิ์ได้นะคะซึ่งการจำกัดสิทธิ์นะคะก็จะมีในเรื่องของจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.นะคะหรือการจำกัดสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็จำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจำกัดสิทธิ์รับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะแล้วก็มีการจำกัดการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะการจำกัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะคะการจำกัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาและหรือคณะที่ปรึกษานะคะแล้วก็จำกัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งการจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวนะคะก็มีกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะคะครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับประชาชนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าทุกเสียงของทุกท่านเนี่ยมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศจริงๆนะครับส่วนถ้าสมมติว่าท่านไหนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับน้องแป้งครับ
1: ก็สามารถแจ้งเหตุในการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะ
0: ครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเหตุแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการสะดวกแก่ประชาชนนะครับเราก็มีแอปนะครับชื่อว่าแอป Smart Vote นะครับสามารถเข้าไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านแอปดังกล่าวนะครับแอปชื่อว่า Smart Vote นะครับไปโหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับซึ่งระยะเวลาในการแจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและก็หลังวันเลือกตั้ง7วันนะครับเลือกได้ว่าท่านจะแจ้งก่อนหรือแจ้งหลังนะครับก็ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็แจ้งเหตุได้แต่ถ้าสะดวกก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ากกต.เราเนี่ยทำงาน10ปีครั้งจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมแบบนี้นะครับเรียกว่าการเลือกตั้งแทนจำแหน่งที่ว่างอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าทั่วจังหวัดเนี่ยก็จะมีเขตปกครองเนี่ยทั้งในส่วนของอบต.เทศบาลอบจ.นะครับรวมถึงการเลือกตั้งใหญ่ๆเช่นส.ส.หรือส.ว.ด้วยเราก็ดูแลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าสำนักงานจะว่างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับครับนอกจากข่าวๆนะครับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เรานำมาฝากแล้วนะครับก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับข้อห้ามความผิดนะครับที่ประชาชนอาจจะกระทำความผิดได้โดยไม่รู้ตัวนะครับในวันเลือกตั้งเนาะเช่นอะไรบ้างครับน้องแป้งครับ ในวันเลือกตั้ง
1: ในเรื่องของวันเลือกตั้งนะคะก็จะมีการห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะคะระหว่าง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะคะจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะคะ
0: ครับอย่างเทศบาลนครนะครับจะเลือกตั้งในวันที่26นี้ใช่ไหมครับ26วันอาทิตย์ที่26เราต้องห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราตั้งแต่ตอนกี่โมงของวันไหนครับ
1: ก็ตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่25กรกฎาคมเลยนะคะ
0: โอเคยาวไปจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งเลยนะครับก็งดจำหน่ายจ่ายแจกก่อนเนาะเพราะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับสนธิกำลังกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กกต.ทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับเราก็จะวนดูการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตที่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาชนทุกท่านนะครับในวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนะครับอย่าเพิ่งจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับนอกจากนี้นะครับข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็เช่นห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับการทายผลการเลือกตั้งนะครับไม่งั้นก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนการเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด10ปีนะครับแล้วก็สั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีข้อห้ามตรงนี้อยู่นะครับก็อย่าเล่นพนันกันนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งว่าใครจะแพ้หรือชนะอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเกี่ยวกับการเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นไว้นะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับในระหว่างที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันถัดจากวันเลือกตั้งนะครับถ้าสายตรวจเราไปเจอว่าผู้นำหมู่บ้านหรือหัวคะแนนนะครับเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้นะครับแล้วก็ไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยอาจจะถือเป็นความผิดได้นะครับก็นะครับช่วงเลือกตั้งอย่าเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับไปเข้าคูหาลงคะแนนในวันเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมือถือหรือกล้องถ่ายภาพนะครับบันทึกภาพบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้วได้นะครับในหน่วยนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับน้องแป้ง
1: ค่ะซึ่งไอ้เรื่องของการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะก็จะมีโทษนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะคะอันนี้ก็จะมีโทษเช่นเดียวกันนะคะก็โทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ศาลก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีด้วยนะคะก็ถือว่าโทษค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะ
0: ครับก็สำหรับความผิดข่าวสารที่นำมาฝากกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ขอฝากเรื่องของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับเขตเลือกตั้งที่4นอกจากนี้ก็จะมีวันที่9สิงหาคมนะครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครครับน้องแป้งหลังจากที่วันเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยผู้สมัครทั้ง2เบอร์นะครับหรือผู้สมัครทุกคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ผู้สมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะก็มีหน้าที่นะคะในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนะคะพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงนะคะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะภายใน90วันนะคะนับจากวันเลือกตั้งนะคะซึ่งของเทศบาลนครนะคะก็จะครบ90วันนะคะในวันที่26ตุลาคมนะคะ2569นะคะก็ท่านผู้สมัครก็ต้องไปยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายที่กกต.ด้วยค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนหรือว่าผู้สมัครหรือท่านผู้ช่วยหาเสียงก็แล้วแต่นะครับที่ประสงค์จะร้องเรียนการเลือกตั้งนะครับเห็นว่าการเลือกตั้งท่านถ้าผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมเนี่ยท่านก็สามารถร้องเรียนนะครับโดยจะทำเป็นคำร้องนะครับยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับต้องไปยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจไปนะครับ โดยสำนักงานของเรานะครับอยู่ที่ตรงข้ามของโรบินสันบุรีรัมย์นะครับก็ไปยื่นได้ที่กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองนะครับที่ชั้น2นะครับแต่ว่าถ้าการเลือกตั้งก็ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงหลังประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว30วันนะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งถ้าเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการนับคะแนนหรือรวมคะแนนนะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านไปดูการเลือกตั้งนะครับและเห็นว่าการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนเนี่ยผิดพลาดไปไม่เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรมนะครับท่านประชาชนหรือผู้ที่ไปดูการลงคะแนนนั้นเนี่ยต้องทักท้วงหรือขัดขานไว้ก่อนตั้งแต่การนับคะแนนหรือการรวมคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเช่นว่าการนับคะแนนเนี่ยก็หมายถึงว่าการหยิบบัตรเลือกตั้งขึ้นมาคลี่ดูใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการวินิจฉัยนะครับว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียให้คะแนนของหมายเลขใดนะครับอันนั้นเนี่ยถ้ายังเราต้องยื่นทักทวงตั้งแต่ว่าเห็นว่าการวินิจฉัยบัตรเนี่ยผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ยังนับบัตรในตะกร้าไม่เสร็จสิ้นเราถึงจะเอามาร้องเรียนต่อได้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่เคยทักทวงอะไรไว้เลยนะครับแล้วมายื่นร้องเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้เราไม่ได้รับคำร้องได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งนะครับส่วนการรวมคะแนนก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยหลังปิดการลงคะแนนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการนับคะแนนเสร็จปุ๊บก็จะมีการรวมคะแนนเนาะการลงคะแนนก็คือที่บอร์ดนะครับเราก็จะมีการขีดคะแนนหมายเลขกอไก่หมายเลข501นะครับได้1คะแนนนี่เราก็นั่งนับไปแล้วคิดว่าเนี่ยกอไก่เนี่ยมีคะแนนที่เรานับเองเนี่ยได้100คะแนนแต่พอรวมคะแนนแล้วเนี่ยได้99คะแนนนะครับถ้าการรวมคะแนนนั้นยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเราต้องรีบทักทวงไว้นะครับถ้าพ้นเลยระยะเวลาของการรวมคะแนนไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาร้องเรียนไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นไปตามระเบียบนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายๆครั้งที่ประชาชนนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะก็จะมาร้องเรียนภายหลังการเลือกตั้งนะคะซึ่งไม่ได้มีการทักท้วงในระหว่างที่มีการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนค่ะเพราะฉะนั้นหากท่านต้องการที่จะทักท้วงหรือว่าร้องเรียนเกี่ยวกับการนับคะแนนว่ามันเป็นไม่ถูกต้องนะคะก็ขอให้ท่านได้ทักท้วงในขณะที่มีการนับคะแนนค่ะ
0: ครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอสนับสนุนในการเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์นะครับมีน้ำใจนักกีฬาเนาะแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สุจริตท่านก็สามารถร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารเรื่องใดนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกก็สามารถติดตามได้นะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยกลุ่มกบฏอูตีในเยเมนโจมตีจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย3-0เซต
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญโครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี
2: ้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือหวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องกรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการนาทีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษภูมิบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียกิจกรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและรับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า 28 ล้านบาท
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยดันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือจ็อบเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543โดยจะตั้งบริษัทนายหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CIB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรัฐสอนแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ครับ2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลก ัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
6: พลตำรวจตีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai Police Online หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยคาดว่าจะมีการขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
7: นายพลพรมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะสามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
9: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบหน้าคดีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกสามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
10: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีในเขตเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
11: ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนะมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนะอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาวาติบือราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
12: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ DOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนานมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
13: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซอร์บอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
14: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวกระตุ้นให้การจ้างงานและเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ The E-Work Permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนแล้วการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
15: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนในจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
1: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลาเมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
0: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
1: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเหล่ไหวจงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21

ญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม13-21และ1-21ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-20 25-9 และ25-18ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3-1เซต24-26 25-22 25-16และ25-20ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3-0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนภัทรนิติบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคน

0: ทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะ The Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเน็ตอักลิอุชปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปแอชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักลิอุชมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอักลิอุชทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: 12:49 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงาน มหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่ม Generation C หรือ Gen Z ให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงาน Gen Z ร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปีสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการลาออกและการเปลี่ยนงานบ่อยของคนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดคุยกันในสังคมก็คือเพราะเหตุใดเจนซีจึงมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนรุ่นก่อนประการแรกคือความต้องการความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตนเองคนรุ่นนี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมองหางานที่ช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสให้เติบโตอยู่เสมอประการที่สองคือการให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือ work-life balance โดยมองว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีด้วยประการที่3คือความต้องการสะสมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับอนาคตขณะเดียวกันผลสำรวจจาก Global Youth Survey Report ยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกงานของ Gen Z ร้อยละ74คือเงินเดือนรองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วยท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาว ้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากร Gen Z ไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Gen Z เปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ23กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์สมนัสค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะเรามีหลายช่องทางด้วยกันค่ะใครที่สะดวกรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ฟังได้ที่ FM 92.5 เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็มี FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะเราสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดทักทายพิมพ์ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับการเกษตรใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรนะคะวันนี้ฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะวันนี้เรามีอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากนครราชสีมาที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะ
1: ค่ะหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวนี้เลยค่ะเพราะว่าต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารทั้ง5นายด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของทหารทั้ง5นายด้วยนะคะที่ได้รับการปะทะนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะดิฉันขอข่าวหน่อยค่ะ นะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ด่วนเลยค่ะหลังจากที่ทราบว่ามีเหตุคนร้ายบุกยิงปาระเบิดจุดตรวจระแงะซึ่งเป็นทหารพรานนะคะทั้งหมดเสียชีวิต5นายด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้รับผลกระทบอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นเด็กน้อยวัย10ขวบก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดแล้วก็บริเวณโคนขาด้วยค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะคะจำนวนโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อช่วงค่ำของคืนวันที่22กรกฎาคมนะคะเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4509นั้นเสียชีวิตทั้งหมด5นายค่ะแล้วก็มีประชาชนได้รับการบาดเจ็บ5รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาลดังนี้ทันทีพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่วนทางด้านของคุณวิชาญชัยเศษสัมพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมีเด็กชายฮาปิ๊บหินะนะคะอายุ10ขวบค่ะได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณโคนขาซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะแล้วนะคะพร้อมกับพูดคุยสอบถามอาการแล้วก็ดูแลให้แพทย์เนี่ยได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายนะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญแล้วก็ยึดมั่นในคำปฏิญาณของทหารค่ะพร้อมกับอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยความสงบสุขและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็มีจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและทหารพรานอาสาสมัครทหารพรานซอลูซอลาฮูดิงปิแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจเนะนะคะซึ่งเจเนะนะคะซึ่งทั้งหมด5นายนี้ เป็นวีรบุรุษผู้กล้าผู้เสียสละแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินให้มีความสงบสุขและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดของนราธิวาสขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะคะกับรายการทั่วที่ถิ่นไทยเราก็จะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะวันนี้พาไปจังหวัดพัทลุงกันค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงนะคะปากประหรือว่าคลองปากประเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านปากประตำบลพะนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะคลองปากประเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะลำคลองหลายสายจะไหลมารวมกันที่คลองแห่งนี้ค่ะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลานะคะช่วงตอนปลายของคลองปากประเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นเวิงน้ำกว้างคล้ายกับปากอ่าวแล้วก็มีสัตว์น้ำชุกชุมนะคะจึงเป็นภาพที่คุ้นชินตาที่จะได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบของการยกยอเพื่อใช้ในการจับปลาค่ะโดยชาวบ้านนะคะนิยมยกยอกันในช่วงเวลาเช้าอีกหนึ่งภาพคุ้นชินของปากประที่พบเห็นได้ทุกวันยามเช้าตรู่นะคะก็คือเรือของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยมียอยักษ์เป็นฉากประกอบสำคัญค่ะการล่องเรือชมบรรยากาศที่ปากประและโซนทะเลน้อยนะคะสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมช่วงนี้นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่ปลอดมรสุมนะคะแนะนำให้ลงเรือในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นถึง 6:00 นก็คือช่วงเช้าๆนะเพื่อทันชมแสงแรกของวันและหากต้องการชมทะเลบัวแดงบริเวณทะเลน้อยนะคะก็ให้แนะนำว่าให้มาเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนค่ะเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกบัวแดงกำลังบานสะพรั่งเต็มผืนน้ำเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเช่าเรือยนต์โดยติดต่อผ่านที่พักทุกแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณปากประหรือว่าจะผ่านผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวปากประก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศประมาณ1 ชั่วโมงค่ะถ้าล่องเรือจากปากประไปชมสะพานเอกชัยไปชมควายน้ำนะคะไปทะเลน้อยจะใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ2 ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะที่บ้านปากประจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ค่ะใครที่เคยไปพัทลุงรับรองว่าจะหลงเสน่ห์พัทลุงมากๆเพราะว่าสถานที่เที่ยวเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็อากาศก็ดีนะคะอาหารการกินก็อร่อยแล้วก็มีแบบสินค้าเป็นของฝากมากมายก็อย่าลืมนะคะแวะไปอุดหนุนสินค้าดีๆแล้วก็ไปเที่ยวแบบภูมิปัญญาคือไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นเสน่ห์มากๆเลยค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีการนำข่าวของครม.เนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันด้วยค่ะล่าสุดค่ะครม.อนุมัติงบกลาง843 ล้านบาทค่ะจะมาช่วยฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้แน่นอนพอพูดถึงเรื่องชลประทานแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ไหนมีภาคการเกษตรที่นั่นต้องมีน้ำน้ำก็มาจากหลากหลาย องค์ประกอบนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันค่ะตอนนี้นะคะมีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5 จังหวัดภาคใต้ซึ่งอนุมัติงบกลางออกมาเพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมานะคะเป็นงบของปี2569วงเงินก็อยู่ที่843 ล้านกว่าบาทค่ะให้กรมชลประทานดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูอาคารรวมไปถึงระบบชลประทานที่ได้รับการเสียหายนะคะจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาคือปี68ค่ะในพื้นที่ทั้งหมด5 จังหวัดภาคใต้ด้วยกันค่ะซึ่งก็จะมีจังหวัดสงขลานะคะซึ่งจังหวัดสงขลาเนี่ยได้โครงการไป23 โครงการวงเงินอยู่ที่ 646.50 ล้านบาทแล้วก็ยังมีจังหวัดสตูลนะคะวงเงินโครงการที่ได้ไปในการบริหารจัดการเนี่ยอยู่ที่ 88.50 ล้านบาทค่ะส่วนจังหวัดยะลานะคะ1 โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่2.50 ล้านบาทค่ะส่วนปัตตานีมี19 โครงการค่ะวงเงินอยู่ที่ 70.30 ล้านบาทและจังหวัดสุดท้ายค่ะนราธิวาส17 โครงการค่ะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 35.46 ล้านบาทค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กำชับเลยค่ะว่ากรมชลประทานเนี่ยต้องดำเนินการโครงการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีความโปร่งใสแล้วก็สามารถติดตามผลดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.เองยังมีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินในการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองตงซึ่งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ที่315ล้านบาทค่ะเป็นอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะจาก315บาทเนี่ยเป็น 359.52 ล้านบาทคือเพิ่มมาประมาณ 44.52 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ 63 ถึง 68 เนี่ยเป็นปี 63 ถึง 57 2570ก็คือปีหน้าขยายไปอีกนะคะคือเพิ่มมาอีก1ปีเนื่องจากว่าการปรับแบบก่อสร้างเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็แก้ปัญหาด้านแนวทางเส้นทางเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญค่ะลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพัดตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยและยังช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์แล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.นะคะที่มีการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นะคะสมัยก่อนค่ะพี่กบตอนเราเรียนเราก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะคอมพิวเตอร์1 2 3
1: ดิฉันเรียนตั้งแต่สมัยเวิร์ดยังเป็นจุฬา
0: ราชวิถีตอนดิฉัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ราชวิถีเป็นยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันจะเป็นแบบ
1: เวิร์ดจุฬา
0: ราชวิถี
1: สมมติว่าทำตารางทุกวันนี้ทำตารางแล้วกดตรงที่เป็นตารางมันก็จะกำหนดตารางสมัยก่อนอ่
0: ะ
1: คุณเห็นไอ้เส้นแดดอย่างนี้ไหมคุณต้องมากดทีละตัวแล้วให้มันต่อกันสร้าง
0: ให้มันเป็นเส้น
1: ใช่ไหมใช่เป็นกรอบแล้วคุณคิดดูสิทำตารางเนี่ย
0: กว่าจะเสร็จ
1: ถ้าสิบตารางนะหมดเวลาไปแล้วจากทุกวันอยู่แล้ว
0: คือสมัยก่อนมันก็จะมีค่ะวิชาคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปเนาะให้เราสามารถแบบใช้งานได้เอามาทำงานได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นเน้นเรื่องของ AI คือมันก็ปรับตามยุคตามสมัยเนาะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ร่วมมือกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ AIS Academy for TIS นะคะคิดเพื่อคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลค่ะโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตความร่วมมือดังกล่าวนี้ค่ะพัฒนาครูแล้วก็ผู้เรียนนะคะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพกลุ่มครูแล้วก็ผู้เรียนผ่านการใช้ AI ช่วยออกแบบการเรียนการสอนลดภาระงานเอกสารของครูพัฒนาหลักสูตรด้าน AI Cloud แล้วก็ทักษะดิจิทัลนะคะพร้อมระบบรับรองสมรรถนะและการสะสมหน่วยกิจผ่านเครดิตแบงก์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการมีงานทำรองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านห้องสมุดดิจิทัลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสู่การประเมินปีซ่า2026ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับระบบการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะนี่ก็ไปถึงเรื่องของ AI แล้วนะคะ
1: ยุคว่ายุคทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า AI เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเองก็นำมาในการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบการบริหารจัดการการทำงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เห็นไหมสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์ด้วยนะตามโรงพยาบาลเน
0: ี่
1: ย คุณจะเอาอะไรล่ะหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเลย
0: มีระบบจองคิวต่างๆนั่นนี่นู่น
1: AI มีประโยชน์มากๆแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าดาบสองคมเนาะมีประโยชน์ก็มีโทษเหมือนกันใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: 13:16 นะคะวันนี้เรามีนัดกับอาจารย์ทองค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยนะคะปุ๋ยรองพื้นหรือว่ารองก้นหลุมมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงอากาศก่อนค่ะใช่เห็นบอกว่าทางภาคอีสานฝนเยอะวันนี้ฝนเยอะฝนตกหรือยังคะ
2: เป็นอีสานตอนบน
1: ครับอ๋อตอนบนอาจารย์อยู่ตอนล่างอีสานล่างไม่มีฝนใช่ไหม
2: ใช่อีสานล่างคร
1: ับ อย่างนี้ก็อาจจะม
2: ีเฉย
1: ค่ะตั้งเขาไหมยังคะ
2: โอ้มันตั้งมาเกือบทุกวันแล้วครับแต่เขาทั้งมันไม่ใช่เรื่องจริง
1: นะคะก็ดูแลกันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของพืชสวนได้นานเนาะวันนี้อาจารย์คุยเรื่องปุ๋ยรองพื้นแล้วก็การรองก้นหลุมกันหน่อยค่ะ
2: ก่อนไปเรื่องปุ๋ยรองพื้นรองก้นหลุมนี่ขอคุยเรื่อง AI สักนิดนึง
1: เจอนะคะ
2: ครับคือปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราเยอะมากนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และโดยเฉพาะคลิปต่างๆในไม่ว่าใน TikTok ใน YouTube อะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่าใช้ AI สร้างเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เลยคนเข้าไปดูกันเยอะทีนี้เนี่ยบ้านเราหรือที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนบ้านเราไหมว่าเราไม่มีการกั้นกรองว่าไอ้คลิปที่เอามันลงเนี่ยมันมีข้อมูลเท็จจริงประการใดนะครับตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่ผมก็ไปดูและปรากฏว่ามันเท็จมันไม่จริงนะครับ
1: ค
2: ือพอมันเป็นคลิปออกไปเนี่ยมันเกิดการเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันคนก็จะได้เชื่อว่ามันจริงนะครับตรงนี้น่ากลัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมไปดูนะโดยเฉพาะเรื่องด้านการเกษตรเนี่ยผมดูแล้วผมก็ได้แต่นั่งตันหัวว่าโอ้ใครเนาะมันเป็นคนเอามาลงแล้วถ้าคนดูและเชื่อเนี่ยน่าจะทำยังไงตรงเนี้ยเป็นห่วงพี่น้องว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรื่ององค์ความรู้พอเนี่ยเราก็จะไปเชื่อตามคลิปต่าง
1: ๆ
2: นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะครับไปตัดกิ่งมะม่วงมาถึงแล้วก็มาช้ำลงในขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะออกรากมันไม่ออกแล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ในคลิปที่เราดูแต่มันออก
1: เ
2: พราะว่าเขาใช้ AI สร้าง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้ก็ไปตัดมาจำมันไม่ออกละไม่ออก
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องกลั่นกรองด้วยนะ
2: เรื่องขององค์ความรู้เนาะเราจะต้องมีพื้นฐานองค์ความรู้นะครับทีนี้จับเข้ามาเรื่องของเรา
1: ค
2: ่ะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใน AI ก็มีคลิปนะที่เป็น AI นะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็ว่ามันน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในคลิปที่ผมก็ไปดูเนี่ยเขาก็เอาปุ๋ยเคมีไปรองก้นหลุมหรือรองพื้น
1: น
2: ะครับแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารได้รับอาหารเร็วแล้วก็จะโตเร็วนะครับที่มีปัญหาถ้าคนเอาไปทำตามจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวนำกลุ่มน้องอ้อแล้วฟังแล้วคิดตามเนา
1: ะ
2: ว่าถือว่าเราจะปลูกต้นไม้เราก็ขุดหลุมเตรียมหลุมอย่างดีเลยแล้วก็บอกให้เอาปุ๋ยสูตรเสมอไปใส่ลงที่ก้นหลุมนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 16 16อะไรก็ได้ที่มัน3ตัวเท่ากันเอาไปรองที่ก้นหลุมแล้วก็ต้นไม้ลงปลูกนะครับต้นไม้ที่เราลงปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้ารากมันไปเจอกับปุ๋ยเคมีจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับต้นไม้ใหม่ไหมคะ
0: ไม่หรอคะ
2: ใช่นะครับคือต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยรากมันยังอ่อนแอ
1: ไ
2: ปเจอปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มข้นสูงมันจะเกิดกระบวนการก็เรียกว่าออสโมซิสก็คือดึงน้ำออกจากพืชนะครับต้นก็จะเหี่ยวนะครับอาจถึงตายได
1: ้
2: อันนั้นข้อแรก นะครับข้อที่สองก็คือเอาทั้งนั้นเราก็อย่าไปลองให้มันใกล้รากเราก็ลองให้มันห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวรากมันก็จะยาวไปหาปุ๋ยตอนนั้นมันก็รากแข็งแรงแล้วมันคงไม่เป็นไรเราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าปุ๋ยเคมีที่เราลองก้นหลุมแล้วเราลดน้ำเนี่ยมันก็จะซึมลึกลงไปเรื่อยๆกว่ารากจะไปถึงปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันหายไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นโอกาสที่รากจะไปถึงปุ๋ยไม่มีแต่ถ้ารากไปถึงปุ๋ยเร็วต้นอาจจะตายแต่ถ้าลองห่างกันมันไม่ถึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วลองทำไมเนี่ยเห็นถ้าคุณไม่มีความรู้ไปดูในคลิปก็เชื่อ
0: ใ
2: ช่ไหมว่าเออใช่ใช่ใช่เหตุผลมันก็ใช่ไหมเพราะว่าเราปุ๋ยไปลองก้นหลุมเวลาปลูกต้นไม้ลงไปมันก็จะได้กินธาตุอาหารเร็ว
0: แล้วก็คิด
2: ก็เลยนึกไปว่ามันไม่ใช่เพราะว่ารากของต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยรากมันยังอ่อนแอหรือต้นไม้ต้นนั้นมันยังเล็กเกินไปที่จะไปกินสารอาหารคือเหมือนเด็กที่จะไปกินอาหารผู้ใหญ่เนี่ยมันกินไม่ได
0: ้
2: นะครับฉะนั้นปุ๋ยที่จะไปลองก้นหลุมเนี่ยควรจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกก็ต้องมีวงเล็บว่าต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่า
0: ค่ะ
2: ปุ๋ยคอกเก่าก็คือปุ๋ยคอกที่เก็บไว้นานแล้วหายร้อนแล้วปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักที่ต้องหมักเสร็จแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หายร้อนแล้วแล้วถึงเอาไปลองก้นหลุมไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรามันยังเป็นปุ๋ยคอกใหม่หรือปุ๋ยหมักที่หมักไม่เสร็จแล้วเราต้นไม้ลงปลูกรากมันลงไปเจอกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู
0: ่
2: รากมันก็จะเสียนะครับ
0: ค่ะ
2: ดังนั้นตรงนี้เกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ความเป็นห่วงว่าเนี่ยตรงนี้กลัวว่าเดี๋ยวเกษตรกรเนี่ยว่าเอาปุ๋ยเคมีไปลองก้นหลุมเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปลองก้นหลุมแต่ปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักนั้นยังร้อนอยู่ยังเป็นของใหม่อยู่มาไปลองก้นหลุมมันก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับงั้นปุ๋ยคอกก็ต้องเป็นปุ๋ยคอกที่เก็บไว้สัก 2-3 เดือนอย่างน้อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับปุ๋ยหมักก็คือเราต้องเอามือล้วงเข้าไปในกองปุ๋ยหมักแล้วไม่ร้อนแล้วนะครับเราก็ไปผสมดินปลูกนะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักแล้วเอามือแย่เข้าไปมันยังร้อนอยู่เลยแล้วเราก็ไปลองก้นหลุม
0: ค่ะอ
2: ย่างเงี้ยพอเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราลดน้ำมันจะเกิดการหมักต่อการหมักก็จะเกิดความร้อนเกิดกรดรากมันก็จะทนไม่ได้ต้นมันก็อาจจะเหลืองเหี่ยวหรือตายได
0: ้
2: นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ยังร้อนอยู่ถ้าลองก้นหลุมต้องหายร้อนแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วมันตั้งตัวได้แล้วเราเอามาใส่ด้านบนเนี่ยร้อนไม่เป็นไรอ้าวทำไมล่ะก็เพราะมันระเหยขึ้นอากาศได
0: ้
2: ความร้อนแต่ถ้ามันอยู่ในหลุมมันระเหยใส่ล่างนะครับนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับงั้นบางคนฟังแล้วก็อ้าวงั้นเราก็จะต้องเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วไปใส่บนต้นข้างบน
0: ค่ะ
2: เราก็ต้องหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หายร้อนแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าหายร้อนได้ก็ดีแต่ถ้ายังไม่หายร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าใส่หนาเกินไป
0: ค่ะ
2: เพราะบริเวณที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่มันหนาเกินไปตรงนั้นมันก็ยังร้อนอยู่มันระเหยไปส่วนหนึ่งแต่ความร้อนมันก็ยังลงไปใต้ดินได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทำให้รากบริเวณนั้นเสียไปนะครับดังเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่กระจายเนาะบางคนเนี่ยเล่นเอาขี้วัวไปกระสอบเลยแล้วก็ไปวางไว้โคนต้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันค่อยๆปลดปล่อยออกมาต้นไม้ได้กินเองไม่ใช่นะนะครับเพราะว่าเราเอาไปกองไว้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยวางไว้ทั้งกระสอบเลยนะฮะมันจะไปกินได้ยังไงนะครับดังนั้นต้นไม้เนี่ยรากมันจะดูดสารอาหารได้เนี่ยต่อเมื่อสารอาหาร จากปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเนี่ยออกมาในรูปของสารละลายนะครับสารละลายก็หมายถึงว่าจะต้องมีน้ำเป็นตัวไปทำละลายแล้วก็ธาตุอาหารนั่นก็ออกมากับน้ำแล้วรากคืบไปดูดทีนี้ถ้ามันเป็นกระสอบเนี่ยบังเอิญด้วยให้บังเอิญด้วยนะให้ฝนตกมาเฉพาะตรงกระสอบด้วยนะครับสารละลายที่ออกมาจากปุ๋ยในกระสอบนั้นอ่ะมันก็เข้มข้นเกินไปรากก็ไปดูดไม่ได้มันรากจะดูดได้ก็ต่อเมื่อสารละลายนั้นต้องเข้มข้นน้อยกว่าบริเวณในรากแต่ถ้าสารละลายนั้นเข้มข้นมากกว่าบริเวณในรากมันจะเกิดกระบวนการอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือออสโมซิสแต่ถ้าสารละลายเข้มข้นน้อยกว่าในรากมันจะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าพาสโมไลซิสก็คือค่อยๆทยอยดูดสารอาหารเข้าไปบริเวณรากแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงบนต้นได
0: ้
2: นะครับอันตรงนี้เกษตรกรต้องพยายามทำความเข้าใจเนาะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับเราจะไปเชื่อ AI หมดนะครับแล้วผมเป็นห่วงหลังจากยุค AI เป็นยุคอะไรน้องผมจะอ้อรู้ไหม
1: จาก A เป็น B
2: ยุคคนต่ำเนาะ
0: ค่ะคนต่ำ
1: คนต่ำ
2: ต่ำเนี่ยมันจะเร็วไป AI ประมาณ20-200เท่าตรงนั้นผมไม่เป็นห่วงตัวผมแล้วเพราะผมไปแล้วนะ
0: ค่ะ
2: เด็กรุ่นใหม่มันยิ่งจะแย่ไปอีกว่าแค่ยุคนี้มันก็แย่แล้ว
0: ค่ะ
2: แต่เป็นยุคควอนตัมที่เลยยุค AI ไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ผม
2: ยังไม่ได้ออกแต่จะเป็นเรื่องทางนั้นนะครับมันคงไม่ใช่ยุคของเราแล้วล่ะแต่น้ำกบมาอ้อยังทันอยู
0: ่ข่าวปลอมไม่ได้จริงมาก
1: อาจจะไม่เยอะอาจจะไม่ทัน
2: เยอะให้มีเยอะเพราะว่าจาก AI ไปควอนตัมเนี่ยเขาว่าใช้เวลาประมาณ10ปีไม่เกินนะครับนะฮะตอนนั้นผมก็จะ80แล้วก็คงไม่ไปยุ่งเรื่อง AI อะไรเท่าไหร่แล้วนะครับ
1: เดี๋ยวนี้คนจะตกงานน
0: ะแต่ว่าเรื่องของข่าวปลอมมันจะเยอะ
2: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายภาพเป็นพยานหลักฐานใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะ
0: ฮะ
2: แต่ตั้งแต่มี AI ต่อไปนี้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานไม่ได้แล้วนะครับเพราะภาพถ่ายมันตั้งด้วย AI ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
0: คลิปก็ยังทำได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่มันต้องมีข้อสังเกตอยู่นะ
0: มันก็ต้อง
2: มันแต่ก็ต้องแบบนี้
1: ใช่แต่ว่า AI มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็มีความละเอียดไปเรื่อยๆ
2: อนาคตจะแยกไม่ออกนะครับอาจารย์มาเถอะนะเอาเรื่อง
1: ตอนนี้เถอะครับเอาตอนนี้ต้องแยกให้ออกตอนนี้ดีกว่าค่ะ
2: เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะครับก็คืออยากฝากพี่น้องไว้เนาะว่าเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปจนกระทั่งมันเริ่มแตกใบใหม่แสดงว่ารากมันเริ่มเดินแล้วการแตกยอดแสดงว่ามันจะเริ่มแตกรากใหม่แล้วถ้ามันแตกรากใหม่แตกยอดใหม่แล้วเราค่อยๆเอาปุ๋ยเคมีอ่อยให้มันให้คำว่าอ่อยเราคือใส่ได้น้อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะอ่อยนิดๆหน่อยๆพอนะครับอย่างต้นไม้อย่างต้นมะนาวต้นนึงเนี่ยเอาเราปลูกไปแล้วพอมันเริ่มแตกยอดเนี่ยแสดงว่ารากมันเดินแล้วประมาณเดือนกว่าแล้ว2เดือนเดือนที่2เราก็จะปุ๋ยเคมีตัวหน้าสูงอย่างเช่น16-18ใส่ไปสักหยิบมือนึง
0: ค่ะ
2: นะครับหว่านโรยทั่วๆห่างโคนต้นสักประมาณมือนึงอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราจะเริ่มใส่ต่อเมื่อมันตั้งตัวได้แล้วอย่าเอาไปใส่ตอนที่ปลูกม
0: ัน
2: จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับครับผม
1: นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำการเกษตรการเตรียมพร้อมที่จะเพาะปลูกนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรู้เยอะๆหน
0: ่
1: อย
0: ใช่ศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อนนะคะเตรียมตัวไว้จะได้ไม่พลาดเยอะ
1: ไม่ใช่ปลูกไปอุตส่าห์ซื้อต้นไม้มาบังคับประงมอย่างดีเอามาถึงลงปุ๋ยปุ๊บเอาลงดินปุ๊บเอาใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้เข้าไปก่อนต้นตาย
0: ค่ะ
1: เค็มเกินไป แล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพต้นไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นกัน
0: นี่บางทีนะคะพอปลูกไปแล้วก็ต้นไม้ตายก็ไปโทษว่าดินไม่ดี
1: จริงๆแล้วคนไม่ได้คือคนปลูกใช่ไหม
0: จริงๆอาจจะเตรียมผิดวิธีไงอย่างอาจารย์บอกว่าอาจจะเอาปุ๋ยไปรองก้นหลุม
1: แล้วมันแรงเกินไปเนาะก็ค่อยศึกษาแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกแบบนี้ก็เดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะเพราะว่าเห็นคำถามแล้วแอบไปส่องดูในออนไลน์แล้วนะคะว่ามีคำถามมาแล้วที่จะถามอาจารย์ทองแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้า
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะ ในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จะเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับ

0: แพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับช่วงของการเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของเกษตรได้เลยค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณสมศักดิ์จากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านทั้งสองและอาจารย์ทองครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ยินถามอาจารย์ทองหน่อยว่าผมปลูกต้นอัญชันไว้มันไม่ออกดอกเลยทำไงถึงออกดอกครับ
4: ได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
3: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับ
2: ไม่ได้ใส่ปุ๋ย
4: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วรดน้ำบ่อยไหม
3: บ่อยคร
4: ับ อันนั้นต้นเหตุครับถ้าเราจะปลูกแบบธรรมชาติก็คืออย่าไปรดน้ำมันเลยนะครับปล่อยให้มันอดๆจากยากนะครับโดยธรรมชาติมันก็พยายามจะสร้างดอก
3: ปล่อยให้ดินแห้งอะไรนะให้ดินแห้งๆดีไหมครับ
4: ให้ดินแห้งๆไว้หน่อยอย่าไปรดน้ำบ่อยนะครับแล้วถ้าอยากให้ออกดอกแน่นอนเลยก็คือหาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ให้มันช่วยมันหน่อยอย่างเช่น8/24/24นะครับหรือจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ก็พอช่วยได้นะครับแต่อย่าไปรดน้ำบ่อยปัญหา
3: 8/24/24แล้วนะ
4: ครับผม
3: แล้วก็อะไรปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักก็ได้เหรอฮะ
4: ต้องเน้นว่าต้องเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่นะขี้วัวไม่ได้นะเพราะว่าขี้วัวมันจะไปยามใบ

0: ถ้าเป็นดินลูกรังเนี่ยควรจะยกอะไรยกร่องซะหน่อยเน
1: า
0: ะยกแปลงขึ้นไปเป็นร่องซะหน่อยแล้วมีทางระบายน้ำซะหน่อยเนา
1: ะ
0: นะครับก็จะช่วยทำให้เวลารดน้ำแล้วน้ำไม่ขังแช่เกินไปเพราะถ้าน้ำขังแช่เกินไปมันจะไม่แตกยอดนะครับไม่มียอดขายนะครับ
1: แล้วเวลาเราปลูกเนี่ยคุณธนศักดิ์ฝากถามว่าถ้าเราปลูกชะอมเนี่ยระยะห่างต้นเนี่ยต้องกลับไหมคะว่าต้องห่างมากแค่ไหน
0: มันขึ้นอยู่กับว่าพันธุ์ไหนด้วยนะถ้าชะอมที่มีหนามเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะระหว่างต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณ2เมตรหรือเมตรครึ่งอย่างน้อยสุดเลยนะเมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งออกมาแล้วชนกันนะครับส่วนระหว่างแถวเนี่ยอย่างน้อยนะฮะต้อง2เมตรขึ้นไปเพราะถ้าปลูกคิดวันนี้คุณเดินเข้าไปได้ได้นะฮ
1: ะ
0: มันเป็นชะอมหนาม
1: ใช่
0: นะครับไม่งั้นมันจะเกี่ยวเสื้อผ้าคุณนะครับ
2: ก็ต้องหัน
0: ไปถ้าถอดเสื้อผ้าออกมันก็จะเกี่ยวพุงแทนนะครับยกเว้นถ้าเป็นชะอมไร้หนามอันนั้นอาจจะปลูกสัก2เมตรได้แต่ถ้าทั้งชะอมมีหนามควรจะ2เมตรครึ่งอย่างน้อยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามต่ออีกด้วยนะคะแต่ว่าขอสลับไปที่ทางบ้านก่อนค่ะ
2: คุณสุดตานะคะจากจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทั้งสองแล้วก็อาจารย์ทองนะครับ
1: จ้าใช่เลยค่ะ
3: อยากจะถามอาจารย์ทองว่าเคยได้ยินชื่อกระท้อนน่ะพันพระอบทองไหมครับ
0: เคยครับ
3: เคยเหรอ
1: กระท้อนพันอะไรนะคะ
3: พันกระท้อนพันพระอบทอง
2: พระอบทอง
0: คร
3: ับ ครับอาจารย์ว่ามีจริงไหม
0: มีครับ
3: มีเหร
0: อมีมาตั้งนานแล้วครับเป็นพันโบราณนะฮะ
1: มีค่ะ
0: มีมานานแล้วด้วยครับมีส่วนพันอื่นด้วยจ้ะ
1: มันเป็นพันโบราณน่ะ
3: ดูท่านจังหวัดสตูลน่ะผมแล้วดูทีวีพอช่วงมันออกลูกพอดีผมสั่งมากิโล 2 กิโลซื้อมากินน่ะกิโลละ100บาทมันก็เหมือนพันน่ะไอ้ปุ๋ยฝ้ายนี่แหละครับ
1: อ๋อคล้ายกัน
3: ลูกมันจะแป้ง
0: ท้อนมันก็คือกระท้อนนะครับ
3: ลูกมันแป้งๆแล้วถือ
0: เป็นว่าเขาจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นอะไร
1: คุณสุดตาเดี๋ยวฟังอาจารย์ก่อนนะคะ
3: ครับครับ
1: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือไม่ว่าจะเป็นพระอบทองไม่ว่าจะเป็นทองกำปะหยี่ปุยฝ้ายนะครับหรืออีล่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกันทั้งหมดนะฮะเวลาเขาจะขายเนี่ยเขาก็จะชูจุดเด่นของมันว่าเนื้อนุ่มฟูอะไรกว่ากันไปนะนั่นแล้วแต่ติดขายครับผม
3: ครับครับผมเคยสั่งมาคืน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สั่งซื้อมาจากจังหวัดสตูลน่ะ2กิโล
1: หวานไหมคะ
3: มันก็ดูก็เหมือนกับพันในบุยฟ้าแล้วเนี่ย
1: หวานไหมคะรสชาติ
3: ยังไม่ดีผิวมันจะเป็นยังไม่ดีแต่ลูกมันจะแป้น
0: คร
3: ับ
0: คร
3: ับ ได้เรื่องนึงครับอาจารย
0: ์
3: เมื่อไม่นานผมฟังอาจารย์คุยเรื่องมะม่วงอะไรนะมะม่วงกระล่อนทองอ่ะ
0: อ
3: าจารย์มีไหมมีต้นไหม
0: มีครับ
3: นี่เหรอ
0: ครับ
3: ของผมก็มีปีที่แล้วดกเยอะแล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยดก
0: จับใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยคร
3: ับ ยังสวยแล้วแต่ลูกกิโลหกลูกกิโลลูกใหญ่
0: คร
3: ับ
1: ลูกใหญ่
0: ใส่ปุ๋ยช่วยหน่อยฮะประมาณปลายปีใส่ปุ๋ยช่วยมันหน่อยมันจะออกช่วงต้นปีคร
3: ับ แล้วก็ผมทำแบบธรรมดาล่ะแต่จริงก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่นั่นแต่ปีนี้จะลองหาคนแต่งจริงให้หน่อย
1: อ๋อถ้าแต่งกิ่งก็ได้
0: ถ้าเราไม่ช่วยมันก็จะออกผลน้อยฮะยิ่งปีไหนถ้าอากาศหนาวไม่พอก็ยิ่งที่ออกน้อยใหญ่คร
3: ับ
2: ต้องเสกปุ๋ยเพิ่ม
3: อาจารย์มาละรายการแบบหลายครั้งแล้วแต่ก็โทรไม่ติดสักที
2: ค่ะนี่ติดแล้วนะคะ
1: ดีใจด้วยนะจะได้คุยกับอาจารย์ค่ะ
3: ไว้โอกาสหน้าอีกทีนะครับ
1: ได้ค่ะขอให้กินมะม่วงกะล่อนทองแบบอร่อยเลยนะเพราะว่าใกล้ถึงช่วงฤดูกาลเขาแล้วเนาะ
2: ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆ
1: ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงหน้าหนาวไหมคะอาจารย
0: ์ปลายฝนนะ
1: ปลายฝนก็คือ
0: เข้าส
1: ู่
0: ฤดูหนาวนะเราต้องเริ่มสะสมอาหารแล้วประมาณช่วงต้นปีมันก็จะออกดอก
1: ค่ะกินยากด้วยนะกะล่อนทองเดี๋ยวนี้มะม่วงกะล่อนก็หายากแล้ว

0: ถ้าไม่ใช่ต่างจังหวัดจริ
1: งๆน้อยละฮะเหลือน้อยนะฮะ
0: เหลือน้อยเพราะว่าคนก็อาจจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตอนเด็กเนี่ยจะแบบโอ้โหเวลาลงมาเนี่ยต้องเอาผ้าขาวม้าไปรองอยู่ใต้ต้นใช่เขาก็จะหล่นลงมาแล้วก็ไปทำมะม่วงกวนแต่มันจะมีเสน่ห์คือความหอมหวานเขานั่นแหละ
2: ค่ะ
0: อาจารย์เมื่อสักครู่ติดค้างคำถามเรื่องของ
2: เดี๋ยว
0: อ๋อมาแล้วค่ะ
2: เติมทีมีคำถามจากทางบ้านมานะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดระยองค่ะคุณป้านางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณนางคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
3: อยากถามอาจารย์ทองขอความรู้หน่อยค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
3: คือตอนนี้มะนาวมันเริ่มออกดอกแล้วก็ติดลูกเสร็จแล้วมันไม่ติดผลนะคะมันร่วงทำยังไงคะ
1: ปลูกไม่กินหรือปลูกไม่ขายเนี่ย
3: ปลูกไม่กินค่ะ
1: อ๋อฮะถ้าปลูกไม่จริงครับไม่ติดผลก็เพราะว่าเราลดน้ำบ่อยเกินไปครับได้ไหมฮะลดน้ำบ่อยช่วงที่มะนาวกำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเขาใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำคืออย่าให้เยอะแต่อย่าให้ขาดดูดินเป็นเกณฑ์ถ้าดินยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งลดน้ำนะครับถ้าดินเริ่มแห้งเราก็ลดเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงอย่าไปลดจนแฉะถ้าแฉะเมื่อไหร่มันจะสลัดดอกสลัดลูกเล็กๆทิ้งครับครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าวิธีแก้ผ้ามัดฉีบน่ะใช้อะไรคะ
1: ถ้าแก้โดยหนึ่งก็คืออย่าไปลดน้ำเยอะสองห้ามเอาปุ๋ยไปใส่ช่วงนี
2: ้
1: สามถ้าอากาศแปรปรวนเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันนะครับถ้าอยากจะซื้อก็ไปซื้อที่ร้านก็ได้มันจะมีขายนะยาขั้วเหนียวแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อเราทำเองเวลาทำเองเนี่ยจดคร่าวๆก่อนนอนแล้วก็ไปลดปริมาณเอาเองถ้าเราปลูกน้อยนะมันจะใช้น้ำตาลทรายสองช้อนนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังสองช้อนเหล้าขาว50 ซีซีผสมกับน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงแดดอ่อนห้ามฉีดช่วงดอกบานนะครับเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติดครับมันจะช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
3: เล่าขาวกี่จำนวน
1: 50 ซีซีอ่ะ50 ซีซีครึ่งขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับ
3: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนางนะคะจังหวัดระยองค่ะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
0: ค่ะขออนุญาตไปย้ำคำถามเมื่อสักครู่นะคะที่ฝากคำถามไว้บอกว่าชะอมเนี่ยในการรดน้ำเนี่ยเขาชอบน้ำไหมคะต้องรดบ่อยแค่ไหนหรือว่าต้องรดยังไงคะ
1: คือการให้น้ำเนี่ยอยากให้ถึงกับแฉะเนา
0: ะ
1: เห็นทีแรกบอกว่าเป็นดินลูกรังมันจะอุ้มน้ำเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นรากมันจะหายใจไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันจะทำให้ดูดสารอาหารไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกขายจะอมเนี่ยเราต้องเน้นเป็นปุ๋ยคอกเป็นพวกขี้วัวผสมปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ให้มันบ่อยๆนะครับจะใส่ครั้งนึงเยอะเนาะคือใส่ได้น้อยแต่ใส่บ่อยครั้งนะครับก็จะทำให้มันแตกยอดดีครับก็รดน้ำแค่พอเปียกน้อยอย่าให้ถึงจะแก
2: ่
1: ครับผม
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: สวัสดีครับผู้จัดรายการและอาจารย์ทองครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากถามเรียนถามอาจารย์ทองว่าผมปลูกลำไยมา6 ปี 7 ปีแต่ไม่มีลูกนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับมัน
1: ดีนะ
4: ต้นสูงดีครับเนี่ย
2: 6 ปี 10 ปีเลยเหรอคะ
4: 7 ปีครับประมาณนี้แหละเพราะว่าผมมันใช้เมล็ดครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
4: มีแต่ปุ๋ยหมักครับ
1: เออ
4: ปุ๋ยอย่างเงี้ยไม่พอดี
1: มันธาตุอาหารไม่ได้ต่อที่จะออกดอกคร
4: ับ อันนี้ปุ๋ยอัน ดินปุ๋ยอันร้อนครับร้อนปนทรายนะครับ
1: เสียงมันหาย
4: ดินร่วนปนทรายครับ
0: ดินร่วนปนทราย
1: ดินร่วนปนทรายเนี่ยถ้าอาหารยิ่งน้อยจะใหญ่เนาะที่มันได้อุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่เนี่ยเน้นเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่แล้วก็บวกด้วย8/24/24ไปหน่อยทีนี้ลำไยเนี่ยมันก็จะใจออกเริ่มสะสมอาหารช่วงปลายปีเราจะไปใส่ปุ๋ยประมาณสักปลายพฤศจิกาหรือต้นธันวาแล้วเดี๋ยวพอมกรามันก็จะออกให้ครับแล้วถ้าปีไหนหนาวเยอะอันนั้นมันนี่จะออกเยอะขึ้นครับ
4: อยู่ฤดูเร่ครับฤดูหนาวนี่ครับเน
1: า
4: ะ
1: ถ้าจะใช้ฤดูเป็นเกณฑ์เลยครับลำไยโดยทั่วไปยกเว้นว่าถ้าเราไม่อยากใช้ฤดูเราต้องลากสายครับ
4: ครับผมอย่างปุ๋ยอย่างที่บอกว่าขี้หมูนะครับมันร้านก็บอกให้ไปเลี้ยงหมูแค่โอ้ยเลยไม่ได้ขี้มันสักทีนะครับเนี่ยเลี้ยงหมูแค่ได้ห้าเกือบสายร้อยโอ้ยไปเลี้ยงหมูแค่ครับตัวเล็กๆนะ
1: ครับผมคร
4: ับ
1: ผม
4: ว่าจะไปหมักไม่ได้สักทีมันได้ห้าขีดนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มันยากครับไปเอา
4: สามถึงห้าโลนอดหมักสามวันก็ฉีดตามนั่นเองครับ
2: อาจารย์บอกว่าถ้ามันยากก็ซื้อเอา
4: น้ำครับน้ำดีครับเพราะว่าใช้น้ำบาดาล
2: ค่ะ
4: น้ำบาดาลอยู่เกษตรสมบูรณ์นะครับ
2: ค่ะ
4: เกษตรท่านร้อนนี่จะแห้งแล้งนะครับ
1: น้ำบาดาลไม่ใช่ปัญหาก็คือเรื่องของธาตุอาหารไม่พอ
4: ธาตุอาหารนะครับเนาะ
1: ครับผมครับผม
2: ค่ะ
4: ขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมีคำถามฝากไว้ค่ะอาจารย์คะคุณเยลลี่ค่ะถามว่ามะละกอไม่ติดผลเลยคือพอมีลูกเล็กๆออกมามันมีเยอะแล้วก็พอออกมาก็ร่วงหมดแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ต้นใหญ่ปลูกไว้กินอย่างที่ผมถ่ายในตะเคียก็คือพอปลูกไว้กินเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นก็ขยันรดน้ำครับรดเช้ารดเย็นอะไรเงี้ย
2: ขยันเกิน
1: ก็ร่วงหมด
2: ค่ะ
1: นะครับมันจะไปรดบ่อยฮะแล้วมะละกอเนี่ยมันชอบชื้นไม่ชอบแก่เนาะแก่เมื่อไหร่เดี๋ยวคนเน่าเดี๋ยวก็ตายเลยไม่ใช่แค่ออกลูกเยอะตายด้วยนะครับครับผม
2: ก็ไม่ต้อง
1: ระวังเรื่องการรดน้ำการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงที่กำลังติดผลเล็กๆนิดติดดอกเนี่ยห้ามเอาปุ๋ยข้อปุ๋ยมาไปใส่มันจะสลัดลูกนะครับ
0: อาจารย์คะมีสายอีกหนึ่งสายนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้คุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะถามอาจารย์ทองเรื่องลำไยเหมือนกันเลยค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
5: ที่บ้านเนี่ยมีต้นลำไยมันขึ้นเองพุ่มใหญ่แล้วอาจารย์ใส่ปุ๋ยไอ้ขี้ไก่อ่ะมันไม่ยอมออกลูกลำไยมันงามทีนี้จะใส่ยังไงอาจารย์ใส่สังกะพลต้นมาปลายรากปลายพุ่มอ่ะใส่ไว้อย่างนั้นอ่ะ
1: เดี๋ยวคือถ้าเราจะใส่ให้มันออกดอกติดผลเนี่ยเราต้องไปใส่ช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะว่าลำไยโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องผ่านหนาวแล้วมันถึงจะออกดอกถ้าเรามาใส่ช่วงนี้มันไม่ออกหรอกใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ออกยกเว้นว่าราดสารแพคโคบิวตาโซนคือไปชะงักรากมันแต่ถ้าเป็นฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ยังไงมันก็ไม่ออกยกเว้นถ้าเป็นลำไยแดงลำไยปิงปองไอ้พวกนี้มันเป็นพันธวายอย่างเงี้ยออกนะครับจะเป็นพวกมีดอพวกพันธุ์ทั่วไปไม่ออกครับไม่ออก
5: เข้าใจยังไงดีคะปุ๋ยคะใส่
1: เราก็ซื้อปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงไปใส่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะพอใส่ปุ๋ยเสร็จลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปลดน้ำมันอีกนะครับแล้วพออากาศหนาวพอผ่านหนาวปุ๊บมันก็จะแตกดอกครับ
5: คือใส่ท้ายพุ่มหรือว่าใส่ที่กกมา
1: ใส่บริเวณชายตรงพุ่มนะอย่าไปใส่โคนต้นถ้าโน้มกิ่งลงมาขนานกับพื้นปลายกิ่งถึงไหนปลายรากอยู่ตรงนั้นรากที่กินอาหารได้คือปลายรากนั้นเราต้องใส่ตรงพุ่มครับผม
5: ค่ะ ค่ะสงสัยตรงนี้ค่ะคือตอนที่ใส่ขี้ไก่อ่ะจะใส่ชายพุ่งเหมือนกันแต่ผิดเดือนค่ะใส่ต้นสี
1: อ๋อไม่ทันแล้วจ้ะต้นสีไม่ทันแล้วต้องใส่ปลายสีครับไม่ใช่ต้นสี
5: โอเคนะคะเดี๋ยวใส่ใหม่เนาะได้ไหม
1: ได้ลองผิดได้ตลอดนะ
2: ค่ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวมันจะถูก
0: ลองผิดลองถูกไป
2: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรผิด
1: มันต้องลองผิดก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะลองถูก
0: ใช่
2: ค่ะ
0: โอเคนะคะคุณระเบียบค่ะ
5: ค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณมาก
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์ทองได้ฝากข้อคิดสำหรับการทำเกษตรในช่วงนี้แล้วก็ฝากช่องทางติดต่อค่ะ
1: ก็อยากฝากไว้เนาะอย่างเรื่องปลูกชะอมเหมือนกันถ
2: ้
1: าเราเข้าไปดูใน AI เนี่ยเขาจะบอกให้ปลูกระยะ1คูณ1 1เมตรคูณ1เมตรถ้า1เมตรคูณ1เมตรเนี่ยมันจะเหลือข้างละ50เองนะฮะแล้วเราจะเดินเข้าไปยังไง
2: ติดกันเกิน
1: อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเป็นชะอมหนามเนี่ยระหว่างต้นเนี่ยเมตรครึ่งนี่ยังถือว่าชิดนะครับระหว่างแถวเนี่ย2เมตรครึ่งยังถือว่าชิดนะครับถ้าให้ดีต้อง3เมตรนะฮะไม่งั้นเดินเข้าไปทำงานยากนะครับยกเว้นว่าคุณจะขยันตัดแต่งกิ่งตลอดแต่ถ้าความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกไอ้ทฤษฎีน่ะมันทำได้แต่ความเป็นจริงยังไม่มีใครไปขยันตัดแต่งกิ่งขนาดนั้นมันไม่มีเวลาหรอก
2: คร
1: ับ ค่ะนะครับฝากไว้ด้วยนะเวลาที่เราหาความรู้เนี่ยเราต้องคิดตามไปด้วยว่ามันจริงแค่ไหนนะครับแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรมาถามผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ06112428590611242859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาถามได้เราก็ยินดีจะให้คำปรึกษาแต่ทุกท่านครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของการทำเกษตรกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับทูตที่ถิ่นไทยวันพฤหัสนี้เรื่องการเกษตรแต่ว่ายังไม่จบนะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวัน
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย
0: ค่ะและใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาสาลาชาวเจริญหรือว่าดร.ตอมต้องไม่พลาดเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
2: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปรับปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
8: ที่ห้องประชุม1โรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องประสาทการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อ ข้อเสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
11: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
10: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
11: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
10: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
11: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
10: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
11: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
10: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
12: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
13: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำ ำยังไงเลยมั้งนี
12: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
13: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
12: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
13: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
12: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
13: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
12: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
13: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
14: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัทชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊เงิมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ 24-26 กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: เราคนไทยหล่อร้อนดวงใจไร้แอลกอฮอล์ท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนชิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 น.เป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.ศรีสะเกษ 16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 น.รายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 น.เสนอรายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.เวลารายการแวดวงกีฬา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.ช่วงรายการสาราวรรณกรรม 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14:16 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหัวสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพระเสด็จดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101อยู่จนท้ายเป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะกับครม.อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทค่ะฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่นะคะในเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะวงเงิน 843.26 ล้านบาทนะคะให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะด้วยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังค่ะตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะก็67รายการการโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้ทางกรมชลประทานนะคะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนนะคะพร้อมติดตามผลในเรื่องการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ผลสริที่กำหนดนะคะโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะแล้วก็ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรียังได้มีการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนะคะสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแนวความยาว4กิโลเมตรนะคะโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงนะคะตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจาก315ล้านบาทเป็น 359.52 ล้านบาทนะคะก็คือ เพิ่มขึ้นนะคะ 44.52 ล้านบาทค่ะพร้อมขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2568เป็นพ.ศ. 2563ถึง2570นะคะเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ของตำบลพระตกแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของสงขลาในระยะยาวนะคะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้กับไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยนะคะผนึก5กระทรวงค่ะยกระดับทุนมนุษย์นะคะพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยนะคะยกระดับทุนมนุษย์ค่ะได้มุ่งเน้นนะคะเรื่องการลงทุนแล้วกับสิ่งที่มีค่าที่สุดของก็คือคนไทยนี่แหละค่ะก็เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษานะคะการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในของโลกในอนาคตนะคะแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศาสตราจารย์ดร.ยศยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้นำเสนอแผนปฏิบัติการนะคะไลฟ์ลองซัพพอร์ตนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงอายุนะคะพร้อมทั้งแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนะก็ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนค่ะทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69นะคะเท่าเทียมนะแล้วก็
การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานค่ะการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรนะคะการยกระดับสิทธิการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลแล้วก็สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงค่ะจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเจตนารวมอันแน่ๆของรัฐบาลในการที่จะลงทุนกับสิ่งของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเพื่อนาคนไทยทุกช่วงวัยค่ะให้มีความเข้มแข็งมีรายได้แล้วก็พร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสกิลใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกทุ่นหนึ่งค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีรู้ขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางสำนักงานการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็มีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยนะคะสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.ก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมกกพ.ก็มีมติเห็นชอบค่ะการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นะคะสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นะคะโดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 สตางค์ต่อหน่วยนะฮะแล้วก็เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยเนี่ยก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานกกพ.ก็ระบุนะคะว่าถึงแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 สตางค์ต่อหน่วยนะฮะแต่กกพ.ก็ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินนะฮะจำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทนั้นมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้านะคะควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนค่ะก็สมควรให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จนะคะตอนนี้ค่ะทางกกผ.ก็ยังคงติดตามสถานราคาพลังงานโลกราคาก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็รักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศค่ะมาติดตามข่าวสารอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันก็จะไปฟังเพลงค่ะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลนะย้ำนะคะบินอัตราบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ค่ะทุกครัวเรือนนะคะได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลิดาเพลิดเวทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแล้วก็ประกาศช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็ขอชี้แจงนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.นะเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆนะคะขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าPEA นะคะรถไฟฟ้านครหลวงนะคะ MEN ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็ได้เร่งดำเนินการตามมติของกปช.ค่ะแล้วก็โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้ากับการใช้ไฟฟ้านะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569นะคะแล้วก็จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับการปรับนะโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้ค่ะบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์นะคะคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปเนี่ยก็จะคิดตามอัตราเดิมนะคะนอกจากนี้ค่ะยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวเมื่อให้เทียบเท่านะคะกับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วเนี่ยผู้ถือบัตรการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน315 บาทต่อเดือนนะคะ

กับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนค่ะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันและจะเริ่มเห็นผลในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจากการใช้ไฟเดือนสิงหาคมที่เรียกเก็บในเดือนที่ได้เก็บนะคะในเดือนกันยายน2569ส่วนผู้ถือบัตรการแห่งรัฐนะคะที่ประสงค์จะได้รับที่ประสงค์จะรับสิทธิ์นะช่วยเหลือค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนขอให้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ชั้นที่ประกาศข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101 1.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเข้ามาได้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารในช่วงสุดท้ายกับรัฐบาลเปิดโผคณะกรรมการภาครัฐโปร่งใสนะคะดึงตัวแทนรัฐเอกชนประชาสังคมร่วมขจัดทุจริตกันซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดา

ธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกอนุทินนะคะได้มีการลงนามนะในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารงานภาครัฐระบบเปิดนะคะเป็นกลไกนะคะความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายกับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดแล้วก็รองรับการเข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดค่ะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีนายปกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการค่ะมีเป้าหมายระดับการทำงานของภาครัฐจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวสู่การบริการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตั้งแต่การกำหนดนโยบายนะคะก็จะทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติไปจนถึงการติดตามและประเมินผลค่ะเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็ตอบสนองประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะท่านปกรณ์ก็เลยให้แนวคิดนะคะไว้ว่า Open Government หรือว่าภาครัฐระบบเปิดเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของภาครัฐค่ะโดยยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายควบคู่กับการนำดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้ในการที่จะทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะยกระดับการบริการภายใต้ข้อยกเว้นด้านความมั่นคงตามหลักสากลนะคะก็ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ลดการทุจริตนะคะดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น Open Government Digital นะคะ Government Responsive นะคะ Government Transparency นะคะแล้วก็ Anti Corruption เนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ลดการทุจริตนะคะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการยังประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒินะคะอาทิท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะนายมณนิมิตมงคลนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์และนายกิตติตั้งจิตมณีศักดานะคะนายสุริยะเดลทรีปาร์ตี้โดยมีหน้าที่ค่ะกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐระบบเปิดนะคะพิจารณาแผนปฏิบัติการแห่งชาติก็เสนอคณะรัฐมนตรีนะคะกำหนดติดตามผลแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานโดยมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและก็สนับสนุนการขับเคลื่อนงานนะคะรัฐบาลมุ่งยกระดับการบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินใจของภาครัฐมีความรอบด้านนะคะโปร่งใสตรวจสอบได้ยกระดับธรรมาภิบาลของประเทศแล้วก็สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดต่อไปค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายกันวันนี้นะคะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงแรงงานก็เดินหน้ากับปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะยกระดับตรวจเชิงรุกนะคะคุ้มครองแรงงานไทยสร้างมาตรฐานจ้างงานเป็นธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงแรงงานได้เดินหน้าการระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อคุ้มครองนะคะโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยนะคะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะการทำงานทั้งนี้ค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของนายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหลังพบการกระทำผิดนะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะทั้งนี้การกระทรวงแรงงานยังคงยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่กับการครับใช้กฎหมายค่ะด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกและเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางนะคะเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนค่ะ
กระทรวงแรงงานก็ยังย้ำถึงนายจ้างนะคะที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะคะหรือว่ากระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมนะคะนี่เป็นราคาสารทั้งหมดเลยในการสารสารพันกับสวทกับสวทเวรำยินนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ที่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันเรียกว่าดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาเพิ่มใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาลาแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การจะเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่งเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวสอนแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ขอสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2ก็สนับสนุนเกณฑ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ยความหวังดีและห่วงใยนะครับจากสธบุรีรัมย์และสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ15นาฬิกากว่าเล็กน้อยจะถึงเวลา15นาฬิกา35นาทีนะวันนี้คงจะถึงประมาณ15นาฬิกา30นาทีกว่าเล็กน้อยก็แล้วกันนะมีรายการบุรีรัมย์เสาะเองนะครับต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากจบรายการสัญจรปลอดภัยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิชัยคนประคนผู้ดำเนินรายการนะครับกับรายการก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับกับรายละเอียดการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับเตือนถึงทุกท่านนะวันนี้จะพูดคุยเรื่องการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับกับของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่15สิงหาคมนี้นะครับเดือนหน้านี่แหละนะครับกับการประมูลป้ายรถกระบะนะครับสวยๆที่ทุกท่านอาจจะมีรถหรือไม่มีรถอยากจะประมูลไว้เป็นของตนส่วนตัวนะครับหรือจะจำหน่ายจ่ายแจกก็ว่ากันไปนะครับอาศัยร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณซิน
0: สวัสดีครับวันนี้ยังไงโทรศัพท์เสียงชัดไหมวันนี
1: ้เสียงชัดอยู่
0: อ๋อเสียงชัดอยู่เนาะวันนี้โอเคเลย
1: พอดีท้องฟ้ามืดครึ้มใครจะฝนตกมั้ง
0: อ๋อท้องฟ้ามืดครึ้ม
1: จ้า
0: ฝนจะตก
1: ขอเพลงด้วยเด้อ
0: ครับเพลง
1: เม
0: ื่
1: อไรจะโต
0: เมื่อไรล่ะ
1: ก็ไม่รู้ก็ไปเรื่อยๆเขามีวันพอสักทีเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ๋ออะไรเนาะไม่พอนี
1: ่อะไรดอกก็คิดดูเอาเอง
0: คิดดูเองมากมายหลากหลายนะครับเนาะ
1: เรื่องตัวการนับที่เขาก็รู
0: ้มันไม่พอเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องหากินหาใช้ตลอดเวลา
1: จ้ามันไม่พอหรอกเพื่อนหากินเนี่ยจ้าแค่นี้แหละเนอะจ้า
0: ครับผมครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับนะใจยายน้องนโมอุ้ยพริกยายแม่ยายซีมบัตรเถอะเนาะงั้นยายซีมคันเอกร้อยก็ยำยายแม่นึงอาศัยร่วมต่อไปสวัสดีครับผมครับ
2: โอ้ยพริกยายแม
0: ่ให้พริกยายแม่ยายเลียวได้ไงเจียงว่าเล่าได้นิดน้อยว่างั้น
2: วันใหม่มานี้โทรศัพท์เสียงดังดีหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อพอดีซ่อมใหม่แล้วไม่รู้จะดีได้กี่วันนะถ้าไม่ดียังไงก็โทรมาแจ้งอีกเด้อ
2: จากฝนตกไหมคุณตื่น
0: ยังเลยครับยังแดดจ้าอยู่วันนี
2: ้ที่อยู่เนี่ยมันมืดมาตกมาน้อยนะ
0: อ๋อ
2: ไปจอย
0: ไปทางไหนไม่รู้เน
2: าะไม่รู้ไปทางไหนมันไม่บอกว่าจะไปตะวันตกตะวันออกทางไหน
0: เลยสงสัยมันจะร้อนก็เลยพักผ่อนร่มโพร่มไทรก่อน
2: คุณตีน
0: ครับ
2: เสียงคุณตีนก็ได้ยินดังอยู่แต่มันมีเสียงแทรกๆอ่ะเหมือนคล้าย
0: ๆเสียงอะไร
2: มันก็มีเสียงเราจะสะท้อนกลับมาอย่างนั้นแหละ
0: อ
2: ๋
0: อเสียงสะท้อนกลับ
2: ใช่มันเสียงแทรกอยู่นะ
0: แต่ดังดีขึ้นเนาะ
2: จ้าแต่ถ้าเสียงคุณตีนได้ยินเหมือนตะกอนนั่นแหละแต่มันมีเสียงแทรกไง
0: เสียงตัวเอง
2: เสียงแทรกไม่รู้เสียงใครก็ไม่รู
0: ้เสียงใคร
2: เสียงตัวเองก็ไม่รู้ได้ยินเหมือนทุกครั้งไงแหละ
0: น่าจะเสียงตัวเองแหละมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ
2: ใช่มันได้ยินอยู่ได้ยินแทรกออกมาทางหน้าทางโทรศัพท์นี่แหละ
0: อ๋อยังไม่สมบูรณ์แบบก็ประมาณนี้ก่อน
2: แต่เสียงคุณตีนได้ยินดังอยู
0: ่โอเคขอบคุณเลยครับผม
2: แค่นี้แหละ
0: ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณทางบุรีรัมย์ที่รักนะก็ถูกแจ้งผลการรับฟังมาครับกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยี่ห้อ Samsung โฆษณาเขาหน่อย เราใช้ของเขา นะครับนะก็เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ห้องส่งเนาะนะครับวันนี้ผมก็ลองทดสอบพ่วงดูก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะครับอาจจะได้พอประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวยังไงจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเกิดจากฟ้าคะนองฟ้าผ่ารอบนั้นแหละครับรอบที่ตกหนักๆใหญ่นะครับก็เครื่องส่งเราตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะพี่ตูนคนหล่อ
0: สวัสดีครับน้องต้นคนงามว่างั้น
3: โอ้พี่เพิ่งเหรอโอ้ย
0: ฮะเพลง ถ้าโอ้ยพลิกโอ้ย
3: พี่กินเคยเหรอโอ้ย
0: โอ้เคยให้นึกโยนะนึกโยนางสาวไทยนางงามจักรวาล นี่แหละน่าจะประมาณนั้น
3: โอ้เด้อม
0: ือ
3: คอเด
0: ้
3: อ
0: มือเป็นเต้นมือเต้าในคอเต
3: ้ความจะเต้นบ่ลืมแต่บ่ทักนะ
0: บ่ลืม
3: แต
0: ่
3: บ
0: ่
3: ท
0: ัก แต่บ่ทักAI
3: นะคะ
0: AIอีกแล้วครับผม
3: เอาเวอร์ชันผู้ชายนะคะ
0: เอาเวอร์ชันผู้ชายครับนะ
3: เดี๋ยวจะรอฟังนะคะ
0: วันนี้น่าจะไม่ทันมั้งถ้าไม่ทันวันต่อไปก็แล้วกันเพราะว่ารายการวันนี้มีรายการบุรีรัมย์สระเองอยู่ก็เลยอาจจะได้เพลงไม่ครบทุกคน
3: ตรงน
0: ี้เวลาเดิมบ่ายสามโมงครับผมครับ
3: โอเคนะคะ
0: ครับโอเคตกลงครับครับผม
3: พี่ปิ้นทั้งหมดเลย
0: โอเคขอบคุณครับผมครับครับ
3: เสียงรอด้วยนะคะ
0: โอเคครับผมครับ
3: ส
0: วัสดีครับผมฟังเพลงกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้จากทางหนุ่มนนท์สุวรรณนะครับนะเจ้านางเอ๋ย

ทุกข์หรือทนพี่ก็จะฝ่าทนหน่อยนะเจ้านางเอ๋ยนะครับบทเพลงนี้นำมาจากทางหนุ่มนนท์สุวรรณนะครับนะกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีการประมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่สำนักงานขนส่งก็นะให้มีการประมูลนะกับเรื่องของหมวดอักษรนะหมวดพอพึ่งขอไข่นะครับพอพึ่งขอไข่หมวดอักษรพอพึ่งขอไข่นะครับสโลแกนแผ่นป้ายล้ำค่าคุ้มทรัพย์เพิ่มพูนนะครับนี่สามารถร่วมลงทะเบียนประมูลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บทะเบียนรถ .com ได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับนะก็สามารถร่วมประมูลกันได้หรือสงสัยประการใดติดต่อที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับเนี่ยสำนักงานขนส่งของสำนักงานบุรีรัมย์ขอไปสำนักงานขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นนะครับนะสามารถที่จะติดต่อประสานไปได้044613413นะครับ044613413สำหรับรถกระบะปิกอัพ2ประตูนะครับเป็นป้ายสีเขียวนะตัวอักษรสีเขียวก็จะเป็นรถที่เป็น2ประตูนะครับหรือเป็นแคปเป็นแคปนี่ก็อยู่ในการจัดอยู่ในระบบ2ประตูเช่นกันนะแผ่นป้ายล้ำค่าคุ้มทรัพย์เพิ่มพูนนะครับหรือสงสัยประการใดก็ติดต่อที่สำนักงานขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝ่ายทะเบียนเบอร์โทรอีกเบอร์โทร10986068065 8899นะครับนะสามารถที่จะร่วมประมูลกันได้นะครับกับป้ายทะเบียนรถสวยซึ่งเงินทองที่ได้มาจากการประมูลก็เป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็ไปซื้อไม่ว่าจะเป็นวัสดุทำแขนขาเทียมนะครับเตียงนอนผู้พิการนะครับรถเข็นต่างๆวีลแชร์นะครับนะก็ใช้ได้เอาไปใช้ตรงนั้นได้นะครับนะสำนักงานขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อที่นางรองก็ได้เช่นกันนะ044631629นะครับขนส่งประคนใช้ก็044666911นะครับไปที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะสามารถไปได้สำนักงานของพุทธไทยสงฆ์นะครับขนส่งนี่ก็044666102นะครับก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็044613413นะครับนะสำนักงานมีอยู่4ที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสามารถไปติดต่อประสานขอคำแนะนำนะครับกับการร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถสวยรถกระบะ2ประตูนะครับสำหรับที่จะนำไปติดรถหรือจะนำไปเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานหรือจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกก็ได้เช่นกันนะครับนะเอาเวลาคงจะไม่พอกับบทเพลงต่างๆมากมายที่ขอกันมาทางโทรศัพท์นะครับนะทาง Facebook มีคุณพี่บรรเทาสำนันใจพี่บรรเทาสำนันใจขอฟังจากโคกระเวียงนะบายนี้ครึ้มๆนะครับขอเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับนะคุณวิเลียนที่รักนะครับนี่อนุนมนคุณสระกราวหน้าขาวเหมือนเดิมเหมือนกันผมเติมเองนะครับนะขอบคุณคุณวิเลียนที่รักนะครับรูปหัวใจดวงโตมาจากทางบ้านก็จะมีจากยาน้องนโมเมื่อไหร่จะพอขอเพลงมานะครับนะแล้วก็น้องต้นคนงามนะบ่ลืมบ่ทักใช่ไหมนะครับนะสารมาศสารมาศเขาเพลงอะไรมาเนี่ยโอ้ยลืมจดไปนี่เพลงอะไรเมื่อกี้หายไปสายหลุดไปฟังสองเพลงก็แล้วกันช่วงท้ายรายการนะครับบทเพลงจากทางคุณพี่มัทสำรันใจนะครับนะน้ำตาหล่นบนที่นอนของฮันนี่ศรีสารกับเมื่อไรจะพอนะครับนะได้สองเพลงประมาณนี้จะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการนะครับช่วงต่อไปจะเป็นรายการวิรัมสระเองคุณพิมพ์ประกาศวิรัมมารออยู่แล้ววันนี้สวัสดีครับผม

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: Flynn.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์ซอกแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบุญงานกุศลต่างๆการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์พอดีเลยนะคะหลังจาก2วันที่ผ่านมาก็ติดภารกิจนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยเนาะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะมาฝากกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเตรียมตัวไปรับบุญใหญ่กันคุณผู้ฟังท่านใดที่รอคอยงานนี้กันอยู่นะคะหรือว่ายังไม่เคยได้ไปเลยนะคะปีนี้โอกาสดีนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมงานบุญงานประเพณีที่เหมือนกับเป็นการไปท่องเที่ยวอีกงานหนึ่งเลยด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live นะคะใครอยากจะไปทำบุญใหญ่กับเราวันนี้นะคะใครอยากไปทำบุญใหญ่นะคะก็มาติดตามรับฟังทักทายกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์ของเราในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันช่วงนี้ทักทายไปยังป้าบรรเทาสำราญใจจ้าสวัสดียามบ่ายนะจ้าป้าบรรเทาติดตามรับฟังกันอยู่เช่นเคยนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยนะคะทักทายคุณลุงเอกพิทัยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามบ่ายนะแม่นะช่วงบ่ายคล้อยๆแบบนี้นะคะฝนตกมาไม่แรงไม่นานนะตอนนี้เนี่ยแดดแรงแล้วนะคะบุรีรัมย์ในเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะกล้องมืดนะมองไปก็เลยนึกว่าฟ้าครึ้มแต่จริงๆไม่ใช่นะแดดออกนะแดดออกกำลังร้อนอยู่นะคะร้อนอยู่เลยทีเดียวนะคะก็แต่ไม่แน่ใจนะว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีฝนตกหรือเปล่าหรือต้องมารอลุ้นกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับสายบุญนะคะวันนี้เราจะพาไปทำบุญนะคะเป็นงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและงานนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569กับพี่น้องชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังมีใครเคยไปงานนี้กันแล้วบ้างนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าได้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้อยู่อยากจะไปสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเห็นมีช่องทาง Facebook นะเดี๋ยวดูก่อนนะทักทายเข้ามาจากพิราบขาวใช่ไหมคะทักทายน้องต่ายเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวให้ดูภาพกิจกรรมก่อนนะเมื่อปีก่อนๆที่ผ่านมาเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างเผื่อท่านใดที่อาจจะยังไม่เห็นภาพนะอาจจะเลยตัดสินใจยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าเห็นภาพแล้วนะคะอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าจะไปหรือไม่ไปงานนี้นั่นเองคุณผู้ฟังคะกับงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและงานนมัสการพระพุทธรูปใหญ่พระพุทธรูปใหญ่นะคะของพี่น้องชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเราคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นงานที่ทางอำเภอสตึกนะคะได้ร่วมกับทางส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกิ่งกาชาดอำเภอสตึกนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสตึกกำหนดจัดขึ้นนะคะในปีนี้กับประเพณีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคม2569ค่ะณที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไปสนับสนุนและก็ส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับงานประเพณีแล้วก็งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ในปีนี้นะคะ3วันที่จะมีการจัดงานนี้คุณผู้ฟังมาดูกำหนดการกันสักหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าควรจะไปวันไหนอย่างไรนะคะมีเวลาว่างไหมนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะจะได้เคลียร์กันเนาะจะได้เคลียร์เวลาไปเที่ยวกันนะคะ

ซึ่งกิจกรรมอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าจัดขึ้นในตั้งแต่ช่วง 20-26 กรกฎาคมเลยคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงวันที่ 20-22 กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสตึกสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็เปิดให้นมัสการพระพุทธรูปใหญ่ค่ะส่วนในวันที่23กรกฎาคมนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสตึกสินค้าโอท็อปนมัสการพระพุทธรูปใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีช่วงเวลา 16:00 นเนี่ยจะมีการซ้อมนะคะซ้อมรำพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569นะคะแล้วก็เวลา 18:00 นจะมีพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่นะคะแล้วก็รำบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่นะคะซึ่งสำหรับท่านใดที่จะไปร่วมกิจกรรมในช่วงนี้นะคะการแต่งกายพิธีบวงสรวงเป็นชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีขาวนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะในวันที่24กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่7:00 AMนะคะรับชมขบวนแห่นะคะประกอบด้วยขบวนธงชาติธงตราสัญลักษณ์โรงเรียนสตึกนะคะขบวนรถแห่พระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์นั่งประจำรถแห่นะคะขบวนแห่ช้างนิมนต์พระสงฆ์นั่งประจำหลังช้างนะคะขบวนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะขบวนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรประจำสารวัตรกำนันทั้ง12ตำบลนะคะแล้วก็ขบวนที่6ก็คือนางรำฟ้อนรำนะคะทั้ง12ตำบลจำนวนกว่า600คนเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นแค่ช่วงเวลา 9:09 นจะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569เวลา 9:20 ชมการรำเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา 9:29 ประธานในพิธีแล้วก็ผู้ร่วมพิธีเนี่ยจะทำการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกนะคะแล้วก็9:30 ก็จะเป็นการนำนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ชมการรำบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่นะคะส่วนภาคกลางคืนค่ะ18:00 เป็นต้นไปชมศิลปะพื้นบ้านหมอลำกลอนประยุกต์นะคะคณะวันเฉลิมน้อยดาวเหนือชมฟรีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่จะไปร่วมตักบาตรนะคะคุณผู้ฟังคะให้นำข้าวสารอาหารแห้งนะคะคุณผู้ฟังส่วนการแต่งกายก็จะเป็นชุดผ้าไหมผ้าไทยชุดสุภาพนะคะหลังจากนั้นในวันที่25นะคะ25กรกฎาคมเนี่ยภาคเช้านะคะ 9:09 นะคะเป็นต้นไปนะคะเปิดให้นมัสการพระพุทธรูปใหญ่รำบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่นะคะแล้วก็18:00เป็นต้นไปชมศิลปะการต่อสู้หรือมวยไทยนะคะชมฟรีเช่นเดียวกันค่ะและวันสุดท้ายการจัดงานค่ะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะช่วงเวลา 9:30 เป็นต้นไปเปิดให้นมัสการพระพุทธรูปใหญ่รำบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่นะคะแล้วก็เวลา 13:30 ฟังเทศนะคะฟังเทศสำนักเทศเสียงคณะอมตะคณะอมตะธรรมเสียงทองค่ะนำโดยพระอาจารย์คำพันธ์ปัญญาธโรวัดบ้านยางงามนะคะตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลากลางคืนนะ18:00เป็นต้นไปเชิญชวนชมศิลปะพื้นบ้านกันตรึมดาวรุ่งเมืองสุรินทร์ชมฟรีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งก็มีแต่ชมฟรีทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังนะเอาอกเอาใจพี่น้องของเรามากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างนะคะกำหนดการคร่าวๆนะคะทั้ง3วันนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันเผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะไปนะคะคุณผู้ฟังก็ดูว่ามีกิจกรรมอะไรช่วงไหนอย่างไรบ้างนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ทางด้านของเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เห็นลงไว้เช่นเดียวกันนะคะของทางททสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนำมาแจ้งให้ทราบได้เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญงานใหญ่นะเพราะว่าทำบุญตักบาตรบนหลังช้างนะคะก็มาเชิญชวนนอกเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงหน่อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังเพลงหน่อยดีกว่านะคะมีเพลงอะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะมีเพลงอะไรน่าสนใจให้ฟังกันในช่วงนี้บ้างนะคะทักทายทาง Facebook Live เพิ่มเติมด้วยเนาะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะป้าเป็นทาบอกว่าชุมชนโค้งระเวียงเนี่ยสว่างแล้วนะจ๊ะตอนแรกก็ตกรินดินอยู่ช่วงเวลาประมาณ13:00 นนะคะช่วงนี้ก็แดดออกแล้วนะคะ
นี่แม่บุญเรือนบอกว่าไม่เคยไปเลยอยากจะไปนะจ๊ะป้าวันเทาก็บอกว่าไม่เคยไปเลยอยากจะไปเช่นเดียวกันเนาะก็เดี๋ยวชวนนะใครที่อยู่ใกล้ๆนะพาไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันไว้งั้นเนาะทำบุญร่วมกันจะได้เจอกันอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงหน่อยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวให้ฟังหนึ่งผลงานเพลงของตั๊กแตนชลดาแล้วกันค่ะกับงานเพลงนี้ค่ะ

หนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะคะขอจองในใจนะคะจากตั๊กแตนชลดาเนาะหยิบยกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามากันด้วยนะคะทักทายไปยังพี่นารากรจินรัมนะคะทักทายไปยังป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังนะคะช่วงนี้15:53 นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราต่อกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงงานไม่ใช่งานประเพณีเข้าพรรษาเนี่ยคุณผู้ฟังก็หลายพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเตรียมความพร้อมในการแห่เทียนเนาะมีการแกะเทียนมีการเตรียมเทียนต่างๆเพื่อที่จะมาแห่เทียนกันในช่วงของวันเข้าพรรษาคุณผู้ฟังคะหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายหมู่บ้านจัดกันนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะที่เมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะปีนี้เนี่ยเชิญชวนนะคะไปชมมนต์เสน่ห์อีสานใต้ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองเลยชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569นะคะต้องบอกว่าอลังการนะคะอลังการงานสร้างเหมือนทุกๆปีค่ะอลังการขบวนต้นเทียนพรรษาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามนะคะที่สุดเลยนะแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งปีนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่30-31กรกฎาคม2569ค่ะด้านหน้าสำนักด้านหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงถ้าคนหยุดเรียนเนี่ยหลายวันยาวเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นวันหยุดต่อกันไปเลยเนาะแต่ในส่วนของรายการของเราไม่ได้หยุดนะคุณผู้ฟังยังคงมาทำหน้าที่นะคะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็ทางททเนี่ยก็เชิญชวนไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษากันที่อำเภอประโคนชัยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้น30-31กรกฎาคมเดี๋ยวมาดูกำหนดการกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันที่30กรกฎาคมเนี่ยตั้งแต่9:00 นนะคะคุณผู้ฟังขบวนเทียนพรรษานะคะตามรูปสัตว์นะคะขบวนแห่ทั้ง6วัดประจำจุดนัดหมายนะคะแล้วก็เวลา9:15 ค่ะผู้เข้าร่วมพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรตินะคะตัวแทนของขบวนเทียนนะคะตัวแทนของขบวนเทียนพร้อมกันที่ด้านหน้าเวทีกลางหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยแห่งที่1นะคะหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา9:30ประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงนะคะบริเวณที่เวทีกลางนะคะชมการแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมนะคะพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับของอำเภอประโคนชัยประจำปี2569หลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา10:00 นค่ะเคลื่อนขบวนเทียนพรรษาขบวนรูปสัตว์ประจำปีขบวนแห่ทั้ง6วัดนะคะแล้วก็เส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษาด้วยตามลำดับนะคะดังนี้ค่ะ1ก็คือไปที่ทางวัดโบสถ์ก่อนนะคะเสร็จแล้วขบวนที่2เนี่ยจะไปที่วัดชัยมงคลขบวนที่3ค่ะวัดโคนค่ะขบวนที่4วัดแจ้งขบวนที่5วัดจำปาและขบวนที่6วัดกลางนะคะวัดกลางพระอารามหลวงนะคะซึ่งก็ไปจะมีการไปมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้แก่ผู้ที่เป็นบุตรธิดานะคะประจำรถขบวนรูปสัตว์ประจำปี2506ประจำปีทั้ง6วัดนะคะของปีนี้ปี2569นะคะก็ใครที่เป็นธิดาประจำรถขบวนสัตว์ประจำปีทั้ง6วัดที่เวทีกลางนะคะก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนสอนทิพย์วิจิตรปัญญานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการประกาศผลการมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษารูปสัตว์ประจำปีนะคะรูปขบวนประจำปี2500ขบวนแห่ประจำปี2569แล้วก็ชมคอนเสิร์ตเวียงนฤมลศิลปินสังกัดแกรมมี่โกเต็มวงด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะไปเที่ยวงานนี้ก็เชิญชวนนะคะไปกันได้นะที่บริเวณหน้าที่ว่าการ
ที่นาวาการอำเภอประโคนชัยนะคะนะโอ้ไม่ใช่สิคุณผู้ฟังหน้าเทศบาลคุณผู้ฟังบริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยนะคะท่านใดอยู่ใกล้ๆก็ไปกันได้หรือถ้าไกลก็วางแผนการเดินทางสักหน่อยเนาะแล้วก็ไปเจอกันไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะอ่ะวันนี้15:57แล้วนะคะพูดกันยาวเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารการเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริ่นนิวิทเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพรสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่าร้อยละ50กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุก ัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพนราอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอนาหม่อมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมะยออำเภอสายบุรีอำเภอแม่แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 28.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 86% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกและกระบังมีนบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกและกระบังมีนบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 ถึง 17:00 พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกไร่กระบังมีนบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
10: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
11: นำความ
12: วันสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินหินอีสานใต้ค่ะวันนี้ค่ะพบกับสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะ
13: ค่ะถือว่านำสาระข่าวดีๆมาฝากทุกท่านค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลานี้ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นค่ะกับสวทศรีสะเกษค่ะวันนี้เป็นแม่ข่ายนะคะ
12: ค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะคุณสุภาณีคะวันนี้ก็วันที่23เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2569ค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะคะรวมไปถึงแฟนรายการสามารถที่จะรับชมภาพบรรยากาศการจัดรายการผ่านทางห้องส่งสวท.ศรีสะเกษกันได้ค่ะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.2ค่ะ
13: ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษค่ะ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสะดวกทางไหนช่องทางไหนนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้นะคะถ้าเข้ามาทางเฟซบุ๊กของสวท.ศรีสะเกษค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
12: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ 16:11 นาทีนะคะหลายพื้นที่น่าจะมีฝนตกนะคะซึ่งขณะนี้นะคะเรา2คนจัดรายการอยู่ค่ะฝนตกหนักมากเลยนะคะฟ้าก็ร้องด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองถ้าพูดถึงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนี่ร้อยละ60ค่ะ
13: 60ถึง65ตอนนี้ศรีสะเกษของเราตอนนี้ฝ่าห้องคึมๆอยู่ค่ะคุณฟังเนาะจังไหนถ้าใครฟังวิทยุไม่ได้ก็มาฟังทางเฟซบุ๊ก
12: รับชมภาพบรรยากาศละ60ค่ะ
13: 60ถึง65ตอนนี้ศรีสะเกษของเราตอนนี้ฝ่าห้องคึมๆอยู่ค่ะคุณฟังเนาะจังไหนถ้าใครฟังวิทยุไม่ได้ก็มาฟังทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังคะ
12: ค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มกับข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่9จังหวัดอีสานตอนล่างค่ะเราก็จะนำมาประมาณ 2-3 จังหวัดนะคะนำมาประชาสัมพันธ์และแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้เราก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้กับทุกท่านค่ะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเตรียมขยายเวลาในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปกติคุณสุภาณีคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจะมีการยื่นในเรื่องของอุทธรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนปกติเนี่ยค่ะจากเดิมนะคะถึงวันที่31กรกฎาคม
13: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศผลไปแล้ววันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะไม่มีสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะตอนนี้นะคะ
12: ค่ะซึ่งก็จะมีการขยายถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านก็ได้โพสต์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ค่ะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะขอนำในเรื่องของสรุปรายละเอียดสำคัญนะคะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเกี่ยวกับการผ่อนปรนแล้วก็ขยายเวลาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการผ่อนปรนเกณฑ์ในเรื่องของยานพาหนะค่ะก็ไม่นำมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์นะคะรถยนต์อายุเกิน20ปีขึ้นไปอันนี้จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไข
13: ถ้าใครมีรถยนต์เกิน20นี่ก็ไม่เอามาในการตัดสิทธิ์ในการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะ
12: ค่ะนอกจากรถยนต์แล้วนะคะก็ขยับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะอายุเกิน15ปีขึ้นไปกรณีมีมอเตอร์ไซค์2คันนะคะแต่ยังผ่อนชำระอยู่คันใดคันหนึ่งก็ไม่นำมาใช้สิทธิ์ในการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่
13: ะ
12: รวมไปถึงรถพังนะคะไม่ได้ต่อทะเบียนค่ะก็สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ขนส่งในพื้นที่ของท่านค่ะ
13: ค่ะสำหรับใครที่ขายรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนนะคะก็นำหลักฐานการขายไปแจ้งที่ขนส่งนะคะหากไม่มีหลักฐานนะคะก็สามารถใช้เอกสารบันทึกถ้อยคำแทนได้เช่นเดียวกันค่ะ
12: ค่ะ
13: แล้วก็ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถรีบแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อบันทึกข้อความโดยด่วนด้วยนะคะสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบค่ะยังคงพิจารณาจากเกณฑ์รายได้และทรัพย์สินอื่นๆประกอบด้วยค่ะสำหรับช่องทางการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะก็จะมีทางเว็บไซต์ค่ะ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof www.go.th ค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคุณผู้ฟังคะหน่วยรับลงทะเบียนผ่าน5ธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จก็ One Stop Service ของที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะขยายเวลาอุทธรณ์ได้ถึงวันที่20กันยายน2569นะคะซึ่งจากเดิมค่ะหมดเขต31กรกฎาคมนะคะก็ขยายไปจนถึง20กันยายน2569นะคะ
12: ค่ะ
13: ขอควรระวังค่ะคุณผู้ฟังคะหากท่านใดพบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างทำธุรกรรมทางการเงินก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ณจุดยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีเลยค่ะ
12: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลค่ะจะได้มีการขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องไปออกันแล้วนะคะ
13: ใช่ค่ะ
12: อยู่ใกล้อำเภอไหนนะคะเพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการให้ว่าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยนะคะได้มีการจุดตั้งจุดค่ะในการให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะขยายไปจนถึงที่20กันยายน2569ค่ะเช่นเดียวกับที่นางสาวรัชดาธานาดิเรกค่ะ

0: ะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อที่จะมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนะคะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลมากกว่า 4-5 ปีแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ตามที่คุณสุภานีได้แจ้งนะคะแล้วก็จะเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกค่ะพร้อมปรับปรุงกระบวนการในการอุทธรณ์ให้สะดวกแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์การเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำมาประกอบในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นนะคะเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมนะคะขณะที่การค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือที่เรียกกันว่า One Stop Service ค่ะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวที่3นะคะข่าวที่3คุณสุภานีถือว่าเป็นอีก1ข่าวดีนะคะ
1: ข่าวดีค่ะ
0: ข่าวที่3เกี่ยวกับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทนะคะซึ่งจะมีการครอบคลุมการบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ที่อ้วนแล้วก็มีภาวะรุนแรงค่ะ
1: ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่จะทำเพื่อความสวยงามนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นการแบบว่าบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษณะลัศมีแสงจันทร์ลัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็เปิดเผยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ที่ป่วยนะผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนไปค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการค่ะโดยจะมีการพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีการกำหนดสำหรับผู้ที่สามารถรับบริการได้ค่ะต้องมีอายุ18ปีไปจนถึง65ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรก็จะรับการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดนะคะจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็จะมีแพทย์ศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยค่ะการบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็คือข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ค่ะด้วยบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเดียวเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปฟังน้องหยกข่าวมีข่าวจาก
0: มีสองข่าวนะคะวันนี้เรานำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นำมาประชาสัมพันธ์ขอทักทายแฟนรายการนะคะยังเหนียวแน่นอยู่นะ
1: ยังเหนียวแน่นค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่บรรเทาสำราญใจบอกว่าฟังทางวิทยุก็ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะข
0: ่
1: าวห้องคึมๆยุพีได้ยินกันไหมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพี่บรรเทาสำรันใจนะคะพี่เขาก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาขอบคุณมากๆเลยนะคะกำลังใจจากพี่บรรเทาสำรันใจค่ะ
1: ค่ะคุณอเนกพริกไทยค่ะก็ส่งกำลังใจมาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะเอาไปเลยล้านไลค์ขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อเนกพริกไทยค่ะ
1: ค่ะคุณบุญเรียนที่รักค่ะทักทายมาจากบุรีรัมย์บอกว่าตอนนี้บุรีรัมย์ฝนยังไม่ตก
0: ตอนนี้ฝนแรงแต่ไม่แรงตอนนี้แดดแรงค่ะโอ้แตกต่างจากศรีสะเกษนะคะตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ฟ้าร้องด้วยค่ะค่ะคุณบุญเรียนที่แล้วบอกว่าทางวิทยุยังชัดเจนอยู่นะคะไม่แน่ใจนะคะหลายท่านที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านทางการไลฟ์สดอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคุณสุภานีเพราะว่าตอนนี้ฟ้าร้องมากๆเลยนะคะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะยังอยู่กับเรา2คนนะคะในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะขยับมาที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณสุภานีคะ
1: สุรินทร์ก่อนนะคะโดยแม่ทัพภาคที่2นะคะเป็นประธานเปิดโครงการบุกป่า3ปราสาทเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพิ่มพูนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณปราสาทตาควายค่ะโดยวันนี้ค่ะเมื่อเวลา 7:00 น.ณบริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่า3ปราสาทเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบักใดข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะพลโทวิรยุทธรักษินค่ะท่านก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขขออภัยค่ะแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
0: กองทัพบกนะคะจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการปลูกป่า3ปราสาทเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าและก็ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยหลังพิธีเปิดค่ะประธานในพิธีแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการที่จะดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะเหมาะเลยนะคุณสุภานีช่วงนี้ฝนตก
1: หน้าฝนค่ะ
0: ไม่ต้องรดน้ำ
1: ค่ะก
0: ็ต้นไม้
1: ร่วมกันนะคะทำพื้นที่ที่ว่างเปล่านะคะให้เป็นพื้นที่สีเขียว
0: ค่ะ
1: ทั่วประเทศค่ะร่วมกันนะคะก็เนื่องในวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายกันค่ะน้องโยคะสำหรับวันนี้นะคะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษค่ะติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ20ล้านบาทย้ำตรวจสอบโปร่งใสพร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างผู้ตรวจราชการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะโดยวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะนายอิทธิพลช่างกรึงดีผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขตตรวจราชการที่14เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษค่ะหรือว่ากทจครั้งที่2ประจำปี2569ค่ะณห้องประชุมสักกำแพงใหญ่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลการเบิกจ่ายงบประมาณและการสอดส่องโครงการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดินค่ะโดยที่ประชุมนะคะมีการรับทราบผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการจังหวัดจำนวน3ครั้งนะคะพร้อมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ สอดส่องโครงการของกทจรวม27โครงการด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วจำนวน14โครงการค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมค่ะยังร่วมพิจารณาผลการสอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองบัวใหญ่พร้อมขุดลอกลำห้วยไผ่ระยะที่2ในพื้นที่ตำบลหนองว่าอำเภอเบญจรัตน์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นโครงการของโครงการชลประทานศรีสะเกษใช้งบประมาณ20ล้านบาทค่ะระยะเวลาการดำเนินการก็150วันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะโครงการดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ด้วยการขุดลอกลำห้วยที่เติ้นเขินเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำและการสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะผลที่คาดการว่าจะได้รับก็คือสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้ประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารน้ำในลำห้วยลดปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะและที่สำคัญก็สามารถที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรประมาณ500ไร่ค่ะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์306ครัวเรือนใน2หมู่บ้านค่ะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรมีแหล่งน้ำที่มั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็จะสังเกตได้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะสถานที่ไหนๆนะคะหรือก็มีการปลูกป่าแล้วก็มีการช่วยเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำอย่างนี้ค่ะและก็หลายที่ก็มีการเก็บเห็ดก็อยากจะเตือนฝากประชาสัมพันธ์ค่ะทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: หน้านี้หน้าเห็ดออกเพิ่นว่าไปเก็บเห็ดก็โปรดระมัดระวังด้วยค่ะเห็ดพิษนะคะถ้านำมาทำ
0: มา
1: แกงก
0: ิน
1: มาแกงกินอย่างนี้ค่ะอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะก็ระมัดระวังด้วยค่ะเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมองดูเวลาน้องหยกเป็นยังไงมีอะไรฝาก
0: ยังเหลือเวลาอีก2นาทีเนาะนอกจากเห็ดแล้วนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะเห็นนะคนไปเก็บเห็ดจะไปเนี่ยเขาบอกว่าเก็บเห็ดเนี่ยอย่าไปสายนะต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าคุณสุภานีค
1: ่ะถ้าไปเก็บเห็ดพี่บอกว่าพี่ไปไม่ทันแน่นอน
0: เป็นยังไงคะ
1: แต่ถ้าใครไปทันมีเยอะมีมากมายอย่าลืมมาแบ่งปันด้วย
0: ค่ะพี่จะบอกว่าเป็นห่วงในเรื่องของการที่เราไปเก็บเห็ดนะคะต้องมีผู้รู้ด้วยนะเห็ดที่เราไม่ชินแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาเก็บมาแล้วให้ผู้ที่เขารู้ชำนาญในเรื่องของการเก็บเห็ดผู้เฒ่าผู้แก่ให้ดูนะคะเพื่อที่จะไม่บริโภคเห็ดพิษอันตรายเช่นกัน
1: แต่เน้นเหมือนกันน้องหยกพี่เน้นก็ค
0: ือเน้นยังไงคะ
1: อย่าแกล้งมาให้เด้อเพื่อจะแกล้งมาให้ทดสอบให้เราชิมดูก่อนไม่ได้ค่ะเอาเป็นดอกเป็นดอก
0: ค่ะแล้วจากเห็ดแล้วนะคุณสุภานีในเรื่องของหน้าฝนก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะโรคไข้เลือดออก
1: มากับฝนเช่นเดียวกัน
0: ค่ะก็จะมีพาหะก็เป็นยุงลายเชื่อว่าหลายพื้นที่ในช่วงนี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลงพื้นที่ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วงหน้าฝนเห็ดพิษแล้วก็โรคไข้เลือดออกค่ะ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะโดยสวทศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายนะคะพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังได้กับสวทยโสธรค่ะและช่วงต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
0: ค่ะดิฉันมนรีลูกอินค่ะ
1: พร้อมทีมงานสวทเศรษฐกิจลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนอพันพรายพันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่โอบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปาเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมันดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงามนอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากร

0: ิรินาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่มิได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สามสถาบันหลักของพี่น้องประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความโศกเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินรายได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่สองนั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง

0: การพอเพียงนั้นพอเพียงทั้งด้านจิตใจร่างกายเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนออกมาเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้ไปพึงปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าทำไมเราต้องเดินเร็วทำไมเราต้องไปเร็วเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่รอใครสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกผมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าเพื่อนข้าราชการได้นำใส่ก้าวใส่กระหม่อมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้รอใครเราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรอพอสตอที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพออสวซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสตนั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวกล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปกันเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหมัมหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศน์ได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนให้ได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวารุกาสผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้พึงปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ คุณฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันเพื่อให้พระเมตตาและพระบารมีของพระพันปีหลวงยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทยและชาวภูเก็ตสืบไปค่ะช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะจะพาไปติดตามในช่วงสานต่อพระปณิธานที่จะพาไปสืบสานลายผ้าพระราชทานสู่แฟชั่นสร้างสรรค์และพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยไปติดตามกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผ้าบาติกและช่างหัตถกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผ้าไทยและผ้าบาติกของภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกต่อไปแต่ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แฟชั่นไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าการนำเสนอความสวยงามของผืนผ้าแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาของแฟชั่นสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากพระราชปณิธานแห่งการรักษาผืนผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและการต่อยอดแฟชั่นไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสง่างามทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน
1: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงมรดกแห่งภูมิปัญญาแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้ชุมชนและต่อยอดสู่เวทีโลกค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะการสืบสานลายผ้าพระราชทานและการพัฒนาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยคือการร่วมสืบสานพระราชปณิธานพร้อมผลักดันเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ นี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการและควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขอลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
7: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบกระสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีค.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับเวลา 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเมื่อกี้นี้นั่งเช็คข่าวอยู่แถวๆบางนานะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอฝนตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 16:00 น.นะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เลยบางนาตราดวันนี้นะครับดูแลเรื่องราวของการจราจรกันด้วยเพราะว่าฝนตกลงมาครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยทีเดียวตรงพื้นที่ไหนนะครับที่มีเรื่องราวของฝนฟ้าในวันนี้โทรมาบอกกันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721ครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับรวมถึง AM 819 KHz ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับ AM 891 KHz และAM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่รับสัญญาณในห้วงเวลานี้ด้วยหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้แจ้งมาในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกว่าโดนฝนนะครับเจอฝนโอ้โหเรียกว่ามาตรงเวลาพอช่วงเวลาใกล้ๆจะเลิกงานนี่ต้องบอกว่ามาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังเดินทางอยู่ครับต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยในการเดินทางเพื่อที่จะถึงที่หมายนะครับถึงบ้านนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยอาจจะมีเรื่องราวของน้ำที่โอ้โหวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในหลายพื้นที่เมื่อกี้นี้มีบางนาตราดรายงานมานะครับแถวๆหน้าเมกะใช่ไหมบอกว่าโอ้โหน้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นครับวันนี้จะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามครับฟังรายการอยู่แจ้งมานะครับเพื่อที่จะได้ประสานกันทีมงานของเราพร้อมดูแลคุณผู้ฟังอยู่อย่างที่บอกกันนะฮะช่างเทคนิคคุณสายชนนีซังครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคคเดชคำพีระก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับดังนั้นวันนี้ในทุกๆพื้นที่เลยนะครับมีลุงตุ๋ยทักทายมาเรียบร้อยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็ถึงบ้านก็ให้มีความสุขกันแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับใครเข้ามาในเพจ Facebook อย่าลืมเม้นแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีการทักทายกันในเย็นๆแบบนี้นะครับคุณรจนานี่มาเป็นท่านแรกบอกกุชินารายฝนหยุดแล้วค่ะแสดงว่าตกมาเมื่อช่วงบ่ายๆใช่ไหมครับช่วงนี้ก็หยุดเรียบร้อยนะครับอ่ะหลายๆที่เลยนะครับเพิ่มเติมมาวันนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมื่อวานนี้นะครับเราคงได้ติดตามข่าวกันความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับประณามเหตุก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสจากกรณีคนร้ายครับใช้อาวุธปืนยิงและก็คว้างระเบิดไป๊บอมนะฮะเข้าใส่จุดตรวจครับที่ตำบลเทศบาลนะฮะบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานเนี่ยเสียชีวิตถึง5นายแล้วก็มีชาวบ้านครับบาดเจ็บ2รายท่านนายกบอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับมีการสั่งติดตามผู้กระทำความผิดแล้วก็ใช้กฎหมายเด็ดขาดให้ได้รับโทษสูงสุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประณามขบวนการก่อการร้ายนะครับบอกว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐต้องหาแนวทางครับในการปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการครับในการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยล่าสุดครับท่านได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับแล้วก็มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่ง ่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเป็นการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมีลักษณะการก่อเหตุที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลครับจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจะไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้มีการสั่งการครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและก็การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งในระยะเร่งด่วนระยะยาวรวมถึงให้ทุกหน่วยครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับกับกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประณามการก่อเหตุนะครับการก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสจากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะครับเข้าใส่จุดตรวจที่บริเวณอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพลานเนี่ยเสียชีวิตไปถึง5นายแล้วก็มีชาวบ้านบาดเจ็บนะครับท่านก็บอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดแล้วก็ใช้กฎหมายเด็ดขาดครับให้ได้รับโทษสูงสุดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับมีข้อความจากคุณสุวรรณาลพบุรีบอกตอนนี้ลพบุรีคุณบอลฝนตกหนักเลยนะครับแต่ก็ยังคงรับฟังสัญญาณได้นะครับไม่ได้ไปไหนเลยก็ติดตามฟังข่าวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับจากรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรียกว่าก็ยังคงเกาะติดเรื่องราวของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้ทางด้านแม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดตรวจบูเกซามีสั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางครับลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุนะครับบริเวณจุดตรวจเทศบาลตำบลตันหยงมัดที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามครับความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองหลังเกิดเหตุการณ์ครับที่มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนคว้างระเบิดไป๊บอมใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนท่านสั่งการครับให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เร่งสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดแล้วก็มีการกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของแม่ทัพภาคที่4ครับได้มีการฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการตรวจความเสียหายพร้อมสดุดีหัวใจของความเสียสละของทหารกล้านะครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ทั้ง5นายครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยการปกป้องความสงบสุขของประชาชนด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายของชีวิตโดยทางกองทัพครับยืนยันว่าจะดูแลนะครับเรื่องของสิทธิแล้วก็เรื่องของสวัสดิการให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่กับการติดตามอาการแล้วก็เยียวยาประชาชนครับที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันครับความมุ่งมั่นในการเดินหน้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็การร่วมมือกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะในพื้นที่นะครับและก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติสิ่งต้องสงสัยนะครับเจอเรื่องราวของเบาะแส ผู้ก่อเหตุพี่น้องประชาชนที่พื้นที่เนี่ยสามารถแจ้งเหตุนะครับได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับหมายเลข1341หรือว่าสามารถแจ้งครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันครับปกป้องชุมชนแล้วก็นำพาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ายังคงต้องเกาะติดกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของเลขาธิการกอรมน.ครับล่าสุดก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับติดตามสถานการณ์เหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะซึ่งมีคนร้ายลอบยิงแล้วก็คว้างระเบิดไป๊บอมส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับทหารพลานเนี่ยเสียชีวิตถึง5นายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บแล้วก็มีประชาชนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทางด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์นะฮะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการทหารบกนะฮะเป็นเสนาธิการทหารบกแล้วก็เลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับลงพื้นที่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์นะฮะเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะซึ่งคนร้ายครับได้มีการลอบยิงแล้วก็มีการคว้างระเบิดไป๊บอมโดยการลงพื้นที่ของเลขาธิการกอรมน.ครั้งนี้ครับก็ลงไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งการนะครับให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมกันนี้ครับได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัตินะครับใช้กำลังตามกฎหมายโดยสามารถใช้กำลังนะครับมีเรื่องราวความไปใต้กรอบกฎหมายเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามนะฮะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่ก็เป็นท่านเลขาธิการกอรมน.นะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสครับจากกรณีติดตามสถานการณ์เหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีคนร้ายก่อเหตุลอบยิงคุณผู้ฟังแล้วก็คว้างระเบิดไป๊บอมส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะฮะที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยนะครับที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีก็มีฝนตกหนักในช่วงเวลาของบ่ายวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้หยุดไปได้กว่าชั่วโมงแล้วคุณบอลนี่นะฮะส่งแจ้งเข้ามาที่ราชบุรีและพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณไกลทองนี่นะวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีคุณประพัฒน์พวงอุบลด้วยนะครับที่ติดตามอยู่พื้นที่ไหนที่เจอฝนในช่วงเย็นๆแบบนี้ส่งมาเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อที่จะได้ประสานข้อมูลกันนะครับทางด้านอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหลายๆภารกิจเลยนะครับที่เดินหน้าเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยล่าสุดวันนี้ก็เดินหน้าครับท่านนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำครับผลงานเนี่ยต้องจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะครับล่าสุดวันนี้23กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานนะครับการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือชื่อย่อ ก็คือคอตทครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำเรื่องสำคัญครับเรื่องของการทำงานเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันท่านบอกว่าต้องวัดผลจากพยานหลักฐานแล้วก็เรื่องของการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะครับพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งในส่วนของยาเสพติดทั้งในส่วนของสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ การฟอกเงินโดยสำนักงานปปงครับได้มีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วเนี่ยกว่า 40,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการในการตรวจสอบครับโดยมีหน่วยงานอิสระหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ได้มีการทำงานแบบคู่ขนานรวมถึงได้มีการแต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานครับสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือคตท.ใช้เป็นกลไกหลักครับในการเชื่อมโยงภาครัฐนะฮะภาคเอกชนรวมถึงประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการครับโดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านำไปสู่การป้องกันเชิงระบบครับอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐไทยให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็จากนักลงทุนทั่วโลกนะครับล่าสุดคุณลุงขวัญชัยครับโทรศัพท์มาบอกหลังไมค์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้บอกผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งมานะครับวันนี้คุณไมค์คลาฟด้วยนะครับฟังรายการอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาด้วยนะครับหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเดินหน้าครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็แน่นอนปราบปรามสแกมเมอร์นะครับอาชญากรรมข้ามชาติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของการแถลงผลความสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับได้มีการแถลงผลการปฏิบัติการบุกค้นนะฮะ7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ฟังจังหวัดนครปฐมมีการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลครับซึ่งตรงนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า280ล้านบาทและที่สำคัญครับยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันก็คือพวกบิตคอยน์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเหล่านี้เป็นการเอาเปรียบสังคมเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐเหล่านี้เป็นการกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและก็บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลครับเดินหน้าในการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ดำเนินคดีครับต่อผู้ที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวและที่สำคัญคือเร่งนะครับเร่งขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ครับกับการยกระดับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจสอบเชิงรุกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของประเทศทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยน์ที่ถูกต้องต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงนะฮะจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนหนึ่งประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวเนี่ยเขามีการชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรัฐเนี่ยต้องสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศเหล่านี้ถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้ครับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับต่อผู้กระทำความผิดในหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นความผิดลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงผลสำเร็จครับในการลุยปราบปรามนะครับเรื่องราวของอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับการเดินหน้าในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องราวของการทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนต่างๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าจัดการเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมีพระรุ่งส่งข้อความมานะครับวันนี้หลายข้อความเลยทีเดียวนะครับในการที่จะประสานเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับก็บอกว่ามีพื้นที่ต่างๆที่ส่งเข้ามาว่าตอนนี้ก็มีเรื่องราวของฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้ดูแลเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่อ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายประเด็นนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกกันก็ส่งเข้ามาได้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับในช่วงของจับประเด็น VIP วันนี้ครับต้องบอกว่าจะนำคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับเขาเตรียมจัดงานใหญ่ครับนาคาอาร์ต2026นาคาโชว์พลาวนะครับเป็นการชูเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งรายละเอียดของการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ครับนี้ต้องบอกว่ารายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านสุรพลเจริญภูมิจะมาเล่านะครับเรื่องราวของวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานและที่สำคัญครับไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานสำคัญของจังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับพร้อมกับการเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกให้ไปเที่ยวงานนี้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีครับผมสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าการจังหวัดบึงกาฬครับ
1: ครับครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก่อนอื่นเลยครับท่านผู้ว่าครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานนาคาอาร์ต2026นาคาโชว์พลาวซึ่งต้องบอกว่าเป็นการชูเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงในครั้งนี้หน่อยครับท่านครับ
10: ครับสำหรับที่มาและวัตถุประสงค์นะครับจังหวัดอุดรธานีหนองคายและก็บึงกาฬซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตศิลปะอาหารงานคราฟต์แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับเป็นอัตลักษณ์ของอัตลักษณ์ร่วมกันของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนี้นะครับซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดรับรู้ในวงกว้างได้นะททสำนักงานอุดรธานีจึงร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมนาคาอาร์ตภายใต้แนวคิดนาคาโชว์พาวเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เลือกจังหวัดบึงกาฬซึ่งในช่วงนี้เนี่ยถามว่าทำไมก็เลือกผมก็ได้ตั้งคำถามกับผอ.ททภาคนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้บึงกาฬเนี่ยมีเป็นช่วงที่ถ้าพูดถึงกรีนซีซั่นเนี่ยนะครับเราก็จะมีเสน่ห์ไทยฟิลออลเดอะฟีลลิ่งนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยบึงกาฬก็มีความเป็นสีเขียวเยอะมากใครๆคิดว่ามีเป็นช่วงโลซีซั่นแต่บึงกาฬเนี่ยสองสวรรค์นี้ก็จะโด่งดังมากในน้ำตกถ้ำพระนะครับโด่งดังมากในถ้ำนาคาที่มีสีเขียวสดสวยงดงามมากนะตระการตาไม่แพ้ในหน้าอื่นๆนะครับจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ครับ
1: ครับผมหลายคนก็บอกว่าน่าไปเที่ยวมากๆเลยกับงานใหญ่ด้วยกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในงานใหญ่ครั้งนี้รวมถึงแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต้องพยายามที่จะต้องไปในงานนี้ให้ได้เลยทีเดียวมีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างครับ
10: ในงานนี้เนี่ยเราจัดริมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นถนนที่เราใช้จัดงานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามี6โซนประสบการณ์นาคาโชว์พราวนะที่ต้องมาเช็คอินให้ได้จุดแรกก็เป็นนาคาโชว์เคสนะก็เป็นดนตรีอะคูสติกเบาๆจากศิลปินท้องถิ่นนะแล้วก็เป็นงานนาคาอาร์ตนะไอ้นาคาคลับนะแล้วก็ฟู้ดมาร์เก็ตนะซึ่งมี30ร้านค้าเป็นนาคาซูฟิเนียนะครับซึ่งมีร้านค้าของที่ลึกที่เป็นงานคลาสเด่นๆของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็3จังหวัดที่กล่าวมาถึงรวมไปถึงอาหารสร้างสรรค์ด้วยนะครับ
1: ครับ
10: จากนั้นก็จะมีจุดนาคาอาร์ตเลนนาคาครีเอทีฟวิลเลจมีการปลดปล่อยความสนุกกับจุดถ่ายรูปแบบสร้างสรรค์นะฮะเป็นเวิร์กช็อปงานคลาสพื้นบ้านโดยเฉพาะของบึงกาฬเนี่ยเราก็จะมีนาคกี้นะครับส่วนของอุดรหนองคายนี่ก็จะเป็นนาคจ้อยนะฮะแล้วก็ทางอุดรธานีก็จะเป็นสุนัขทองโบราณนะครับซึ่งเอามานำแสดงนำเสนอในภาพของการเป็นศิลปะนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีนาคามูนะเป็นโซนสายมูอันนี้ก็
1: ถ ูกใจหลายคนครับท่าน
10: ถูกใจหลายคนนะเป็นจุดๆเช่นอาจจะมีจุดนึงให้เสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายนะครับมีจุดนึงเป็นสายมูที่เชื่อมโยง3จังหวัดมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3จังหวัดมีการเขียนคำอธิษฐานของทั้ง3จังหวัดแล้วก็นอกจากนี้ก็มีนาคาชุบเน่คอมเปนก็คือเป็นการเขาเรียกมอบสิทธิพิเศษคูปองม
1: ี
10: สะสมตาประทับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เราได้เชื่อมโยงกับโรงแรมที่พักร้านอาหารจับมือเป็นพันธมิตรว่าถ้าใครได้ร้านคาเฟ่บริษัททัวร์นะครับซึ่งมีบริษัททัวร์นะครับเขามีสิทธิพิเศษมอบให้ด้วยทราบว่าจากการแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีใครที่ผู้โชคดีก็จะได้รับรางวัลไปท่องเที่ยว12ปันนาด้วยนะฮะ2ตั๋วเดินทางนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีลุ้นของที่ระลึกเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับถ้าใครมีพาสปอร์ตตามล่ารายตาประทับภายในงานเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเพื่อกระตุ้นให้คนที่มาได้ตามล่าตราประทับนะครับแล้วก็มีการให้ของที่ระลึกเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเป็นเสื้อเป็นของที่ระลึกจาก3จังหวัดที่เอ่ยถึงมานี้นะครับ
1: ต้องบอกว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยน่าสนใจครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นแมกเนตที่ต้องไปแวะไปถ่ายรูปแล้วก็สำคัญคืออยากให้ไปกันให้ครบทุกจุดเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญครับเชิญเลยครับ
10: เราจัดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว24 25 26นะครับซึ่งเพื่อจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวค่าใช้การใช้จ่ายสร้างรายได้ชุมชนแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของบึงการในฐานะเมืองสร้างสรรค์ที่เป็นเมืองกรีนซีซั่นในช่วงนี้และนอกจากนี้เนี่ยผมยังจัดงานคร่อมไปอีกนะครับเรียนคุณบอลนะครับผมจัดงานคร่อมไปมีงานสำคัญที่ส่งเสริมภายในเขาเรียกอะไรต่อเนื่องในงานนี้ลงไปเนี่ยนะมีกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเสน่ห์รถโขงนะอันนี้เรียนคุณบอลครับเราจัดงานเสน่ห์รถโขงร่วมกับเขาเรียกว่าจัดงานร่วมกับทร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ไปด้วยนะฮะซึ่งในงานนี้เนี่ยเรามีการส่งเสริมเป็นงานกลุ่มจังหวัดนะครับกลุ่มจังหวัดซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดเลยหนองคาย

0: ซึ่งอาหารแต่ละพื้นถิ่นก็โดดเด่นเช่นผมยกตัวอย่างนะครับของบึงกาฬเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหมกหม้อปลาแม่น้ำโขง
1: เป็นยังไงครับท่านเป็นยังไงครับ
0: ก็เป็นปลาแม่น้ำโขงแล้วเขาก็เอามาหมกเป็นคล้ายๆห่อหมกนะครับ มีรสชาติอร่อยมากจริงๆเขามีชื่อของเขานะครับชื่อเขาผมก็ดูแล้วชื่อแปลกดีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อให้คนทั่วไปทั่วประเทศได้รับรู้เนี่ยก็มีชื่อว่าอุกออกอะไรเนี่ยนะปลาแม่น้ำโขงผมก็ถามว่าชื่อนี้มันแปลว่าอะไรเขาก็บอกก็คือหมกปลานี่แหละครับก็เลยให้เป็นชื่อที่มันรู้จักทั่วไปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมด้วยส่วนของอุดรธานีก็จะเป็นแหนมเนืองนะครับ
1: ขึ้นชื่อครับ
0: ขึ้นชื่อของหนองคายก็จะเป็นปลาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มีงานอันนี้ต่อเนื่องกันมาใน30 31แล้วก็1นอกจากนี้เนี่ยผมจะมีงานก็เรียกคร่อมกันไปอีก
1: ยาวเลย
0: 29ยาวเลยในช่วงนี้แหละครับ29 30 31เป็นงานเขาเรียกสปอร์ตทัวริซึ
1: ม
0: นะก็คือเอากีฬามาร่วมกับการท่องเที่ยวด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่ามีทั้งการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่มาแข่งขันสองประเทศด้วยนะครับในกลุ่มจังหวัดด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวมาร่วมด้วยแล้วก็เราก็ผูกไว้ว่าพาคณะนี้นะครับไปท่องเที่ยว7น้ำตกของเรานะครับใน7แห่งที่เรามี7น้ำตก7แห่งเนี้ยนะฮะซึ่งเรามีความมหัศจรรย์ของ7น้ำตกในบึงกาฬนะครับซึ่งประกอบด้วยได้น้ำตกถ้ำพระนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังมาใน 2-3 วันนี้นะมาเล่นสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับ มีน้ำตกห้วยถ้ำน้อยน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกตาดนกเขียนน้ำตกถ้ำฝุ่นน้ำตกตาดวิมานทิพย์น้ำตกกินรีพวกนี้นะครับเป็นน้ำตกที่อยู่สวยสดงดงามในจังหวัดบึงกาฬเราก็ให้มีการท่องเที่ยวนะครับในน้ำตกนี้ไปด้วยเป็นกรีนซีซั่นผนวกกันไปในช่วงนี้พอดีนะครับซึ่งก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีการจัดนำพานักท่องเที่ยวรวมไปถึงเขามีการให้ประชาชนนะครับลงทะเบียนด้วยนะครับมีการให้ประชาชนลงทะเบียนซึ่งถ้าใครเขาเรียกติดตามในรายการเนี่ยเขาจะให้ไปเที่ยวฟรีนะครับใน3-2 วันนี้นะครับมีเส้นทางท่องเที่ยวที่ให้ไปเที่ยวฟรีแล้วก็เราก็จัดท่องเที่ยวในเขตในช่วงน้ำตกที่ว่านี้ด้วยนะครับเป็นการเปิดตัวน้ำตกของเราด้วยซ้อนอยู่ใน3งานนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยวันที่เสาร์ที่8กับที่9เนี่ยนะครับผมเองก็มีการจัดการท่องเที่ยวเขาเรียกเป็นการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อศรัทธานาคาอีกเส้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นศรัทธานาคาที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเขามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรมด้วยครับอีกเสาหนึ่งถัดไปก็คือเป็นข้อความเชื่อเรื่องนาคานี่แหละคร
1: ับ
0: นะครับทั้งของจังหวัดบึงกาฬนะฮะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์นะผู้มีเชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวสายมูเนี่ย2คนที่มีผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์นะ 200,000 ผู้ติดตามฟอลโลเวอร์ขึ้นไปนะฮะมาเดินทางร่วมในทริปเราด้วยแล้วก็จะมีคัดเลือกผู้โชคดีผ่านแคมเปญออนไลน์ภายใต้กิจกรรม One Day Trip นะฮะท่องเที่ยวเส้นทางสายมูบึงกาฬศรัทธานาคาตามรอยปู่อือลือเนี่ยนะครับจำนวน20คนทริปและ10คนนะฮะแล้วก็มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการของเราอีก40คนร่วมไปนะร่วมไปในกระบวนการนี้ด้วย
1: ครับ
0: เส้นทางก็หลักๆก็จะเป็น2เส้นผมพูดแบบเร็วๆนะครับก็คือ
1: ตรงไหนบ้างครับสนใจเลยฮะ
0: เส้นทางที่1คือศาสตร์แห่งขุนเขาและมนตราบึงโขงหลงอันนี้เราจะไปวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะฮะ
1: 8สิงหาคม
0: เปิดกิจกรรมถ้ำนาคานะฮะอุทยานแห่งชาติภูลังกาเราก็จะใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับจุดที่2ก็ไปวัดถ้ำชัยมงคลถ้ำหลวงปู่วังอันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อเรื่องนาคาล้วนๆนะครับนาคาล้วน
1: ขอแล้วสมหวังสมปรารถนา
0: พ่อปู่ดำแม่ย่าสีปางตาลนะฮะอันนี้ก็อยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็มีตำหนักปู่อือลือที่อยู่ด้านล่างด้วยในจุดที่3แล้วก็มีการเวิร์กช็อปนะจัดแสดงสินค้าโอท็อปอันนี้เป็นเส้นทางที่1นะ
1: คร
0: ับส่วนเส้นทางที่2เนี่ยเราจะเป็นอัศจรรย์สายน้ำศรัทธาแห่งบึงกาฬอันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับ
1: อ
0: าทิตย์ที่9สิงหา
1: 9,
0: ก็คือเราจะไปที่วัดท่าไคร้วัดโพธารามก็คือกราบนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ที่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็จุดที่2ไปชุมชนคุณธรรมบ้านห้วยเล็บมือจุดที่3ก็จะไปวัดศรีบุญเรืองนะหรือวัดป่าเมืองเหืองเพื่อดูพญานาคสีทองริมแม่น้ำโขงชมโบสถ์สีทองนะครับแล้วก็ชมรูปปั้นหลวงปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมานะครับแล้วก็พระณหน้าทองนะฮะองค์ดำณหน้าทองเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวัดนาคจี้ที่อำเภอศรีวิไลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวันที่

0: 8ที่9นะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปด้วยในเดือนสิงหาคมแล้วก็ยังไม่หมดนะครับคุณบอลครับ
1: ครับผม
0: เรียนว่าในวันเสาร์ที่15เนี่ยผมมีโครงการของผู้ว่าเองนะครับเป็นโครงการผู้ว่าพาเที่ยวซึ่งเราท่องเที่ยวมา8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬแล้วเหลืออีก2อำเภอนะครับเราท่องเที่ยวไปแล้ว6อำเภอตอนนี้เหลืออำเภอบุ่งคล้านะครับเราก็จะพาคนท่องเที่ยวไปในเสาร์ที่15นี้แล้วก็รอบนี้โชคดีครับนางสาวไทยน้องไมมิ้นเนี่ยเขามาร่วมงานกาชาดของเราในวันศุกร์ที่14ด้วยผมก็เลยได้เชิญชวนให้น้องเขาเที่ยวที่บุ่งคล้าด้วยนะเป็นการโปรโมทอำเภอบุ่งคล้าด้วยแล้วก็โชคดีอีกเช่นเดียวกันครับทางท่านประธานกรรมการแขวงของบริคคำไซเนี่ยท่านก็มาร่วมงานเอาโอท็อปของท่านมาร่วมงานวันของกาชาดภาคด้วยก็เลยชวนท่านให้อยู่วันเสาร์ที่15ให้ท่านให้ท่านพาผู้ว่าพาเที่ยวเนี่ยผมจะพาท่านซึ่งเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยนะฮะ
1: ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ไปพร้อมกันเลยนะพาท่านเที่ยวไปด้วยเพราะว่าท่านสัญญากับผมว่ารอบหลังเนี่ยท่านจะขอพาผมไปเที่ยวผู้ว่าพาเที่ยวที่บริคคำไซด้วยเพราะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นพิเศษก็คือ2ผู้ว่าพาเที่ยวนะฮะไม่เหมือนทุกครั้งนะเสร็จแล้ววันเสาร์ที่29เนี่ยเราก็จะไปปิดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการที่อำเภอบึงโขงหลงกลับไปที่อำเภอที่เราได้ท่องเที่ยวในข้อความเชื่อเรื่องนาคานี่แหละครับที่เราได้จัดท่องเที่ยวในทริปแรกแล้วนะครับนะฮะนี่ก็เป็นการในเดือนสิงหาคมก็ปิดท้ายของเดือนด้วยเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะให้มีการท่องเที่ยวตลอดของช่วงกรีนซีซั่นนี้อันนี้ผมก็เรียนว่าจังหวัดบึงกาฬเองก็พร้อมนะฮะแล้วก็เนาะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดนะฮะในทริปของกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะครับตลอดทั้งเดือนแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับอันนี้กราบเรียนครับ
1: ครับผมต้องบอกว่าเท่าที่ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังเนี่ยพีเรียดการท่องเที่ยวของบึงที่บึงกาฬเนี่ยโอ้โหแน่นในทุกๆสัปดาห์เลยถามนิดนึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวเรื่องที่พักต่างๆตอนนี้ความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับ
0: ความพร้อมนี่ผมก็เรียนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อำเภอบึงโขงหลงเนี่ยนะครับก็จะมีรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับโรงแรมในเมืองเนี่ยเราก็อาจจะปัจจุบันนี้ยังมีน้อยแต่ว่าผมเองก็เรียนว่าเนื่องจากมันอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องจัดงานกรีนซีซั่นช่วงนี้มาก็จะทำให้รองรับให้โรงแรมที่มีอยู่ในจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเต็มนะครับช่วงนี
1: ้
0: ก็เรียนว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงโลซีซั่นนะครับเราอยู่ในช่วงไฮของเราเลยแล้วก็ผมเรียนเลยว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็จะได้เห็นกิจกรรมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเรามีน้ำตกถ้ำพระแล้วก็ถ้ำนาคาช่วงนี้เป็นไฮไลท์มากนะครับผมเองทำโครงการผู้ว่าพาเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปทำกิจกรรมที่น้ำตกถ้ำพระปรากฏนะฮะหลังจากเราได้ไปทำกิจกรรมแล้วทั้งช่อง7เองทั้งช่อง TNN เองทั้งรายการช่อง3นะครับสเก็ตข่าวหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงข่าวนอกลู่เนี่ยก็เอานำไปออกนะครับเพราะว่าที่น้ำตกถ้ำพระเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีสไลเดอร์ธรรมชาติ
1: โด่งดังมากครับตอนนี้ทุกคนแบบ
0: สวยงามมากสวยงามมากนะครับเพราะว่าเราก็สไลด์ลงมานะครับแล้วก็น้ำช่วงนี้ก็เยอะมากนะครับแล้วก็สวยงามเป็นน้ำตกที่ผมว่าสวยงามไม่แพ้ซึ่งผมมาจากจันทบุรีนะครับชื่อเสียงของจันทบุรีเนี่ยผมเป็นคนเมืองจันผมก็เรียนว่าน้ำตกลือเลื่อนอยู่แล้วนะคำขวัญเมืองจันแต่พอผมไม่เห็นน้ำตกที่นี่แล้วเนี่ยโอ้มันสวยไม่แพ้กันไม่แพ้กันเลยนะครับ แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดบึงกาฬด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขามีอะไรโอ้โหผมว่าสุดยอดนะเงาะเขาเนี่ยอร่อยไม่แพ้จันทบุรีนะครับ
1: กำลังจะถามเลยผลไม้เด่นๆของที่บึงกาฬอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ทุเรียนนะเขามีเหมือนเมืองจันทร์บ้านผมเลยเขามีสวนยางที่เยอะมากในสวนยางแล้วเขาก็ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกลองกองผมเรียนว่าที่บ้านจันทบุรีผมมีอะไรเนี่ยบึงกาฬมีหมด
1: ไม่แพ้กันเลย
0: ไม่แพ้กันเลยฮะแล้วก็ผมก็เองก็กล้าท้าพิสูจน์ไม่ได้ยกยอจังหวัดที่เราเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับผมเองก็พยายามไปผู้ว่าพาเที่ยวทุกอำเภอก็พยายามไปชิ
1: ม
0: ขณะนี้เนี่ยในใจผมเนี่ยทุเรียนผมว่าทุเรียนพรเจริญอร่อยสุดในการลิ้มชิมรสของผมนะฮะลองมาก็เป็นทุเรียนปากคาดแล้วก็ทุเรียนอำเภอเมืองนะซึ่งมีรสชาติผมเรียนเลยว่าโอ้ไม่แพ้นะครับไม่แพ้กันเลยแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาสามารถพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เขาหรือปรับปรุงการปลูกเขาเนี่ยก็จะเห็นเงาะเนี่ยนะครับไม่แพ้จันทบุรีนะครับหวานร่อนกรอบอร่อยแล้วก็ไม่มีน้ำนะน้ำน้อยก็คือสามารถทานได้ด้วยความอร่อยแล้วก็สามารถขายไปยังจังหวัดอื่นๆรอบใกล้เคียงได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ถ้ามาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีผลผลิตเหลืออยู่นะครับซ ึ่งเขาไม่เพียงพอต่อการขายออกข้างนอกเลยด้วยซ้ำนะเขาขายข้างในอย่างเดียวก็หมดแล้ว
1: อ
0: ันนี้ผมก็เรียนแล้วเป็นกิจกรรมกิจการที่เมื่อท่านมาสัมผัสบึงการแล้วท่านจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆที่ผมได้บอกกล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ผมคิดว่าขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับมาบึงการนะครับผมคิดว่าบึงการนี่สวยสดงดงามไม่แพ้จังหวัดใดๆแล้วก็มีความเป็นสีเขียวถ้ำนาคาเนี่ยนะครับในช่วงหน้าที่ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหินที่เป็นเหมือนหินรูปงูนะหัวงูเนี่ยนะครับหน้าอื่นๆอาจจะไม่สวยนะครับแต่หน้านี้เนี่ยเขามีมอสขึ้นโอ้สวยงามถ่ายแล้วมีความอลังการมีความก็เรียกว่าอะไรสายมูเนี่ยชื่นชมมากนะครับแล้วก็มีน้ำตกมีหินสามวานที่โด่งดังอยู่แล้วมีภูทอกที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับในอดีตเพราะนั้นเนี่ยมาช่วงนี้สามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายกิจกรรมที่จังหวัดบึงกาฬจัดขึ้นในช่วงนี้นะครับกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ
1: ครับผมช่วงท้ายแล้วครับในช่วงท้ายนี้แน่นอนกิจกรรมต่างๆทั้งเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงสิงหาคมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าพาเที่ยวที่ไปในทุกๆอำเภอเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่เยอะแยะมากมายแล้วหลายคนบอกอยากไปมากๆที่บึงการด้วยส่งท้ายสักนิดนึงครับเชิญชวนคุณผู้ฟังปิดท้ายกันสักหน่อยครับท่านครับ
0: ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับใครที่มาบึงการเนี่ยท่านจะเห็นบึงการในความรู้สึกหลายคนว่าไปเป็นจังหวัดที่ไปแล้วมันไปไกลมากนะครับนั่งเครื่องลงอุดรมาจากอุดร2ชั่วโมงครึ่งหรือมาทางสกลนครมาทางอื่นใดนครพนมเนี่ยก็ไกลมากแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางก็สะดวกแล้วนะครับนั่งรถลงเครื่องอุดรมาถึงก็ประมาณ2ชั่วโมงเศษๆนะครับแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าอากาศที่ดีอย่างที่ผมบอกผมให้คำขวัญไว้แล้วเราเป็นเมือง8ดีนะครับอันดับ1คือเราเป็นเกษตรดีอันดับ2คือท่องเที่ยวดีนะครับอันดับ3คือวัฒนธรรมที่ดีมากอันดับ4คือเรามีการค้าชายแดนที่ดีมีสะพานนะครับข้ามแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามมากนะดีที่5เรามีอากาศดีนะครับคุณบอลลองดูได้นะครับอากาศเราถ้าดูจากเว็บหรือแอปพลิเคชันอากาศช่วงนี้เราเป็นอันดับ1อันดับ2ของประเทศนะครับอากาศดีมากนะครับเรามีผู้คนที่น่ารักมากนะครับผมเรียนเลยว่าผู้คนที่นี่ใจดีมากนะครับแล้วก็เค้ามีเขาเรียกอะไรมีความเป็นวัฒนธรรมที่เขาเอื้ออาทรต่อกันนะครับผู้คนดีที่7เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากอันนี้ไม่ต้องเอ่ยนะครับเราจะเห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบึงกาฬเนี่ยถ้ำนาคาเป็นอันดับ1ที่ผู้คนนึกถึงเวลาจะมาบนบานศาลเก่าหรือมาสายมูอะไรนะผมถามว่าจะมาบึงกาฬทำอะไรนะครับช่วงนี้หลายคนก็บอกมาเพื่อขึ้นถ้ำนาคาอันนี้ก็เป็นอันดับ1ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สุดท้ายเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนะครับอย่างที่บอกแล้วก็มีอาหารดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเขามีวัฒนธรรมดีมีเกษตรดีทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครมาบึงกาฬในครั้งนี้เนี่ยผมเรียนเลยท่านผมคิดว่ามาบึงกาฬจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆผมก็ต่อท้ายให้นิดหนึ่งเนาะมาบึงกาฬเที่ยวบึงกาฬแล้วท่านจะมีอายุยืนไป10ปีนะครับในช่วงนี้เพราะว่าบรรยากาศดีมีความเป็นสีเขียวสดงดงามอาหารผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็การท่องเที่ยวที่ตระการตาน้ำตกถ้ำพระเนี่ย360องศานะครับนอกจากมีสไลเดอร์ธรรมชาติแล้วมอง360องศาสวยสดงดงามมากครับท่านไปต่างประเทศหรือท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านยังไม่เคยเห็นแล้วครับแล้วก็ตรงทางเข้าไปเนี่ยเวลาเราต้องนั่งเรือเข้ามันอันซีนมากๆนะครับเหมือนท่านเข้าไปในป่าอเมซอนนะแล้วก็ท่านก็นั่งเรือขึ้นไปกว่าจะถึงตัวน้ำตกนะครับนั่งเรือไปก็มีป่าอเมซอนอยู่สองข้างทางนะครับแล้วก็ขึ้นถ้ำแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณน้ำตกท่านจะเห็น360องศานะครับสวยสดงดงามมากส่วนถ้ำนาคาก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่ามีเป็นข้อความเชื่อที่คนที่มากราบขอพรจากปู่เนี่ยประสบความสำเร็จทุกคนนะครับอันนี้ผมเรียนยืนยันผมขอพรจากปู่เรื่องขอให้อย่าเจ็บป่วยเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่เนี่ยผมได้รับพรนั้นในช่วงระยะเวลา8เดือนที่ผมอยู่ที่นี่ทำงานทุกวันนะครับก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ภูทอกนี่ก็สวยสดงดงามในช่วงหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเรียนยืนยันเชิญนะชวนเชิญแล้วก็ใครมาบึงกาฬช่วงนี้นอกจากนั้นเนี่ยเรามีการเขาเรียกมีการลงทะเบียนมีการให้รางวัลในช่วงเช็คอินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเองก็ยังบอกพี่ๆน้องๆเลยนะครับว่าใครมาช่วงนี้ผมมีเสื้อผู้ว่าพาเที่ยวนะครับที่เขียนไว้ว่าหลงรักบึงกาฬเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวในเสื้อด้วยก็ยินดีนะครับให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็มาสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติแล้วก็มาทำตามก็เรียกอะไรนะตราประทับตามสุดต่างๆของเราเนี่ยเราก็จะแจกเสื้อผู้ว่าพาเที่ยวด้วยนะครับก็ข ขอเชิญชวนขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งมาบึงการท่านจะพบผ่านในสิ่งดีๆครับ
1: ขอบพระคุณ
0: นะครับ
1: ขอบพระคุณครับวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังมาบึงการพบพานแต่สิ่งดีๆต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนครับโอกาสสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ครับแน่นอนบึงการเขากำลังเตรียมจัดงานระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับแน่นอนนาคาอาร์ต2026นาคาโชว์พราวชูเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงครับกิจกรรมต่างๆอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าไฮไลท์สำคัญ6โซนนาคาโชว์พราวที่ต้องมาเช็คอินไม่ว่าจะเป็นนาคาโชว์เคสตื่นตาตื่นใจครับกับการแสดงแสงสีเสียงนะครับศิลปะวัฒนธรรมดนตรีอะคูสติกจากศิลปินท้องถิ่นนะครับมีนาคาคราฟแอนด์ฟู้ดมาร์เก็ตด้วยเรียกว่าบูธเด็ดๆมีกันเพียบเลยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนาคาอาร์ตเลนแล้วก็มีนาคี้ครีเอทีฟวิลเลจด้วยนะครับใครที่สนใจก็แวะไปจุดนี้ได้ห้ามพลาดนาคามูสายมูครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเลยทีเดียวนะครับวิถีชีวิตพญานาคไปเสี่ยมเซียงซีกันนะครับแล้วก็ไปขอพรกันนาคาเจอร์นี่แคมเปญด้วยนะครับรวมถึงนาคาพาสปอร์ตฮันท์ด้วยนะครับเรียกว่าไปล่าเรื่องราวของรางวัลตราประทับสุดประทับใจเลยย้ำกันนะครับจัดขึ้นที่ลานถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬครับเจอกันนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 น.กันก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาติดตามกันต่อเบอร์โทรศัพท์บอกไว้แล้วนะครับพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัทชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์จัดค่ายรู้รักเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กกพ.มีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยกระดับตรวจเชิงรุกคุ้มครองแรงงานไทยสร้างมาตรฐานจ้างงานเป็นธรรมปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำเร่งดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการโปร่งใสและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ห้องประชุมนารายบรรทมศิลป์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเพื่อสรุปผลการเตรียมความพร้อมและพิจารณารายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนมณฑลทหารบกที่26ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีกิจกรรมสำคัญ2ช่วงเวลาได้แก่พิธีช่วงเช้าเริ่มเวลา 7:00 นที่ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์และสามเณร79รูปเดินรับบิณฑบาตพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีช่วงเย็นเริ่มเวลา 16:00 นที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทองพุ่มเงินพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลการแสดงความจงรักภักดีร้องเพลงสดุดีจอมราชาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์จัดค่ายรู้รักเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด
วันนี้นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดค่ายรู้รักที่ห้องประชุมกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2569รวมระยะเวลา15วันเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมประพฤติของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษไม่กระทำความผิดซ้ำหรือเสพซ้ำรวมทั้งได้มีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตนเองโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50คนโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9ธันวาคม2564กรมคุมประพฤติมีภารกิจในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดโดยการจำแนกความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำหรือเสพซ้ำเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับเปลี่ยนแนวความคิดความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดให้โทษสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติดให้โทษผ่านวิทยากรการอบรมกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมตลอดทั้งฝึกทักษะระเบียบวินัยแบบทหารเพื่อให้สามารถพัฒนาทั้งทางด้านสภาพร่างกายจิตใจสังคมรวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและพ้นการคุมความประพฤติไปด้วยดีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอำเภอปะคำผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรชาวอำเภอปะคำเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่สหกรณ์เคลื่อนที่โดยนายวัชรินทร์คงพลปานผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นางสาวพยอมพาพานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3ร่วมออกบูธคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรปะคำจำกัดได้นำเมล็ดพันธุ์พืชมาร่วมแจกจำนวน300ซองสหกรณ์โคนมปะคำจำกัดนำนมกล่อง UHT จำนวน10ลัง360กล่องและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนซับสายทองได้นำสินค้าทางการเกษตรที่ศูนย์การเรียนรู้ปลูกเองอาทิถั่วฝักยาวผักบุ้งแตงกวาขนุนหัวปลีหัวข่าและผักชนิดอื่นๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยฉาบไข่ไก่มาร่วมจำหน่ายให้กับเกษตรกรภายในงานในการนี้นายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริประจำปี2569ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนซับสายทองโดยมีนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบร่วมรับมอบการออกหน่วยบริการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับบริการจำนวน200คนกกพ.มีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT ไว้ที่
16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.ระบุว่าถึงแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กจำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จทั้งนี้กกผ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกราคาก๊าซธรรมชาติเหลวและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยกระดับตรวจเชิงรุกคุ้มครองแรงงานไทยสร้างมาตรฐานจ้างงานเป็นธรรมพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหลังพบการกระทำผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังคงยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำเร่งดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการโปร่งใสและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้กสทอยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพร้อมยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่แรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการและคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569โดยเปิดระบบออนไลน์ให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานมั่นคงในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อก้าวสู่การเลิกเหล้าอย่างถาวรอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคพิษสุราเรื้อรังอีกทั้งยังช่วยถนอมรักษาตับไตและหัวใจพร้อมสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืนกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราและการเลิกเหล้าเป็นการสร้างคุณค่าแก่ชีวิตและครอบครัวผู้สนใจสามารถร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่เว็บไซต์ noalcohol.ddc.moph.go.th
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่นายช่างเทคนิค4อัตรานายช่างเครื่องกล1อัตราช่างเจาะบ่อบาดาล2อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล1อัตราพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล3อัตราการรับสมัครสอบเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อพนักงานราชการอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่และวันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสายโลจิสติกด้วยหลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานโลจิสติกรวมเวลาเรียน30ชั่วโมงการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เลขที่88หมู่4ถนนบุรีรัมย์ห้วยราชตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปใช้สมัครงานในสายงานจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งพร้อมมีค่าอาหารกลางวันให้วันละ120บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปช่องทางการสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์โทร044634608ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแหละครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอาเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังและครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วย โดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับโดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Missing Links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีน พื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่นะครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Supportเพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000 บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอา อนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อน

และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองล่ะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายรายเป็นรายรายเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดไม่เอาไว้ละครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองล่ะครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบGI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวล่ะครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง
และสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับ

ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้แต่ถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายเวลาออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ขายฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาป้ายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและขว้างระเบิดไป้บอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่142,620,000ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 29,230,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้ 57 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือเจ็ต A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17,400,000 ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาร์เรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ17ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40บาท50สตางค์ต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560มาตรา50และมาตรา57ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งครอบคลุมประเด็นหลักได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิการยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้แก่นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานรวมถึงการยกเว้นเกณฑ์บัญชีหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวมีมูลค่าการซื้อขายต่ำมากหรือเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่อเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการจัดซื้อยานพาหนะใหม่จำนวนกว่า 2,500,000 รายจะไม่ได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่ 2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินี นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนการภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
7: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนงานตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คน โดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพังสำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา 6:00 นถึง 18:00 นบริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้23กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับอยู่ด้วยกันรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับผมได้บันทึกเสียงการจัดรายการแวดวงกีฬานะครับผมขออนุญาตที่จะเดินทางไปทำกิจกรรมนะครับในการแข่งขันวิ่งกีฬามาราธอนนะครับก็ขออนุญาตที่จะบันทึกเสียงแต่ว่าเรื่องของกีฬายังเข้มข้นนะครับกีฬาไหนที่แข่งในช่วงที่ผมหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับติดตามได้ในภาคข่าวนะภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผลติดตามการรวมถึงพรุ่งนี้นะจะก็จะมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางไปประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เตรียมการแข่งขันนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับนัดแรกเจอกันลาวในวันที่25นี้นะครับเดินทางไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโทนี่ฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ยืนยันนะครับเราเต็มสู้นะครับมั่นใจในชัยชนะที่เราแข่งขันในนัดแรกรอติดตามเชียร์กันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนัดแรกนะครับส่วนผลวันนี้ในการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับจับสลากกันในช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาในไทยกลุ่ม A นะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับจับสลากเจอกับไทยครับแล้วก็คีร์กีสถานและฮ่องกงนะฮะมีโอกาสที่เราจะเข้ารอบ2นะครับนะก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพอาจจะหนักหน่อยแต่คีร์กีสถานและฮ่องกงนะมีโอกาสที่เราจะคว้าแต้มได้นะครับกลุ่ม B มีจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับกลุ่ม C เวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์และคูเวตกลุ่ม D นะครับมี3ทีมเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์นี่กรุ๊ปอัปเดตเลยนะคุณผู้ฟังนะกลุ่ม D นะครับมีแค่3ทีมนะเพราะว่าอิรักนั้นถอนตัวไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับกลุ่มหนึ่งนั้นญี่ปุ่นนะครับเวียดนามชนิดไชเปและก็ไทยนะครับไทยอยู่ในกลุ่มหนักเลยนะฟุตบอลหญิงนะทั้งไทยเปเวียดนามและญี่ปุ่นถือว่าหนักจริงๆนะครับกลุ่ม2นี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือครับแล้วก็มีบังกลาเทศแล้วก็เมียนมานะครับกลุ่ม3มีจีนอุซเบกิสถานนะครับฮ่องกงนะครับนี่กลุ่ม3ก็ถือว่าได้ลุ้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับมีฟิลิปปินส์ด้วยขออภัยนะฟิลิปปินส์อยู่กลุ่ม3ของฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับในการแข่งขันรายการนี้รอเชียร์กันนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงและชายเอเชียนเกมยังมีการจับสลากการแข่งขันกีฬาประเภททีมอีกหลายรายการนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบในวันต่อไปของแวดวงกีฬานะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยที่แฟนมวยรอคอยนะฮะนักมวยที่มีกองเชียร์เยอะคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับทำอะไรกองเชียร์ก็ติดตามนะครับอย่างรถถังจิตเมืองนนท์นะครับได้วันนี้แถลงข่าวนะครับร่วมกับสมจิตวันแก้วนะครับแล้วก็ซ้อเอสุนทรีลงหับพืชนะครับต้นสังกัดนะครับแล้วก็ผู้จัดการตามกฎหมายของเจ้าตัวนะพร้อมด้วยทางด้านของตัวแทนของประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคุณทิตินัทอัศดามงคลนะคุณปลายซึ่งเป็นประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับตัวแทนวันในประเทศไทยนะฮะแถลงข่าวที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งทางด้านของคุณปลายนะครับคุณทิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันทุกฝ่ายนะครับรถถังได้กลับมาเซ็นสัญญาร่วมกับวันอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็แนวทางของค่ายจิตเมืองนนท์ก็คือมีเป้าหมายที่จะรีบิลด์รถถังให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับวันนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดของนักมวยไทยคนหนึ่งที่เคยได้รับนะครับโอ้โหรอดูนะฮะรถถังจิตเมืองนนท์ทำอะไรก็กองเชียร์ติดตามนะครับเตะฟุตบอลออกกำลังกายกันหลังจากฝึกซ้อมนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่แพ้ทาเครุนะครับก็มาฟิตร่างกายด้วยการเตะฟุตบอลนะครับทำกิจกรรมการกุศลนะครับไปแข่งรถยนต์อยู่พักหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าทำกิจกรรมได้หลายหลายอย่างนะครับทำเรื่องของอาหารส่งออกนะมีไก่กรอบมีแกงไตปลาผมยังเคยอุดหนุนด้วยนะฮะตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นสีสันนะครับรถถังเนี่ยเป็นนักมวยที่ต่อยได้สนุกนะครับถ้าฟิตนะฟิตเต็มร้อยประมาณนั้นนะครับเป็นนักมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับยังมีเส้นทางในการลุ้นแชมป์ยังได้อยู่นะครับรอเชียร์นะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับ
คุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของแบดมินตันรายการ China Open 2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับซุปเปอร์วอร์ทัวร์ซุปเปอร์พันที่สนามฉางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ซินเฉิงยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเมื่อวานนี้น้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะครับแข่งคู่ดึกครับในช่วงของวันวงกีฬาจบพอดีนะครับแพ้กับลินเซียงจีนะครับ1-2เกมตกรอบ21-12 16-21และ20-22นะโอ้โหเสียดายจริงๆนะแพ้ไปนิดเดียวนะครับก็ตกรอบไปนะครับวันนี้เรามีแข่งขันกันตั้งแต่เช้านะครับคู่ของอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับมือ1ของโลกมือ1ของรายการฉียู่ฉีนะครับปรากฏว่าอีคิวชนะในเกมแรกนะครับ21-17แพ้ในเกมที่2 2-21เกม3มีอาการหน้ามืด นะครับขอรีไทร์ในเกมที่3นะครับก็ขอให้น้องอีคิวหายป่วยไวๆนะครับมีอาการหน้ามืด นะครับก็ถอนตัวไปขอให้หายป่วยไวๆนะครับก็รอเชียร์สนามหน้านะครับขณะเดียวกันบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบแรกชนะคู่ของอินโด2-0เกมนะครับ21-16 21-13ครับรอบ2วันนี้เจอคู่ของเชสไทเปครับยีฮงเหวยกับนิโคกอนซาเลชานชนะไป2-0เกม21-19และ21-11นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเมรัชนกอินทนนท์มือ7เจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามนะครับแล้วก็คู่ผสมมูนากับอันนาครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบัญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอคู่ของเกาหลีใต้คิมแจยองกับฮองซียองคู่มือ7นะครับแล้วก็โอโน่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยเจอคู่ของฝรั่งเศสทอมกีเซลกับเดฟิลเดกูคู่มือ6ของรายการก็รอลุ้นเชียร์กันรวมถึงคู่ดึกนะครับครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์เจอกับบุตรีกุสมาวานาดีจากอินโดนีเซียนะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับนะมีผลต่อคะแนนอันดับโลกด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันคู่ที่เหลือนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามในภาคข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

หวังฮงอี้มือ748ของโลกจากฮ่องกงต่อไปค่ำนี้ได้เชียร์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับน้องรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับจะลงแข่งขันรอบ2ศึกเทนนิสรายการไลฟ์สปอร์ตปรากโอเพ่นนะครับระดับ WTA 250นะก็เจองานหนักครับนิโคลาบาตุโความือ20นะฮะเอาขออภัยนะครับมือ44ของโลกวัย20ปีจากเช็กนะครับก็ลงแข่งขันนะครับผลงานขันจะเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับมาในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้คู่ที่2บราซิลนะฮะเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชาลีกไฟแนลนะครับก็ญี่ปุ่นกับบราซิลเคยเจอกันมาก่อนนะฮะก็ปรากฏว่าในนัดนี้เนี่ยที่สนามที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับทางด้านของบราซิลชนะญี่ปุ่นครับในเซตแรกเนี่ยนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน26-24สนุกมากนะครับเล่นกันสูสีมากนะครับแต่ว่าบราซิลกลับมาชนะ25-22 25-16และ25-20นะครับก็บราซิลชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอิตาลีนะครับเป็นการรีแมตช์ชิงชนะเลิศในปี2025ด้วยนะทางด้านของบราซิลเจอกับอิตาลีส่วนญี่ปุ่นตกรอบไปนะครับบราซิลนี่ไม่มีน้องกาบี้นะกาบี้นี่มีการเจ็บเข่านะตอนนี้กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นตกรอบบราซิลเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการเอสขออภัยนะครับรายการ CV Cup 2026ครับ SCAV นะครับหรือว่า CV Cup 2026เมื่อวานนี้อินโดนีเซียทีมอันดับที่44ของโลกแชมป์ AVC Cup ปีนี้แล้วก็รองแชมป์ SEA Game ที่ไทยปีที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะกัมพูชาทีมอันดับที่128ของโลกที่คว้าแชมป์นะรายการ CV Cup สนามแรกที่ฟิลิปปินส์มานะครับโดยเจ้าถิ่นอินโดนีเซียชนะ3เซตรวดเลยนะครับ26-24 25-15 และ 25-17นะครับในสาย A ที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโดโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อค่ำที่ผ่านมานะครับโอ้แล้วก็ได้เสียงเชียร์ด้วยนะครับนะฮะอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยนะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็ปี2025นะ32นะครับรอบชิงครั้งที่แล้วเนี่ย ถือว่าผิดคาดนะแพ้กัมพูชา2-3เซตในรอบชิงนะคราวนี้ก็ล้างตาได้สำเร็จนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะกัมพูชาเนี่ยอินโดนีเซียได้พัก1วันในวันนี้นะส่วนกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับต้องชนะนะกัมพูชาเนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์จะได้เข้ารอบนะครับซึ่งใน3แรกที่ฟิลิปปินส์กัมพูชาชนะฟิลิปปินส์มาแล้ว3-2เซตนะครับก็ได้ลุ้นนะครับอินโดนีเซียชนะใครชนะ1นัดเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารอบสูงนะโดยเฉพาะชนะด้วยเซต3-0เนี่ยนะครับแล้วก็รอลุ้นกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยไทยเจอกับเวียดนามไทยชนะไปแล้วนะเมื่อวานนี้ชนะไปแล้วชนะเมียนมามา3-0เซตเจอกับเวียดนามในเวลา 15:30 นนะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวันนี้รอบรองชนะเลิศ2คู่อ้อขออภัยนะรอบก่อนรองนะรอบน็อกเอาท์นะครับ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่มีตุรกีเจอแคนาดานะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเจอกับจีนนะครับแล้วก็จะมีCV Cupนะฟิลิปปินส์เจอกัมพูชาที่ผมรายงานไปแล้วนะครับผลงานขันติดตามได้ทางแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะเรื่องของเอเชียนเกมนะครับก็หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งทั้งนักกีฬาทีมชายทีมหญิงและในร่มและก็ชายหาดนะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับวอลเลย์บอลชายหญิงในร่มแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดตั้งเป้านะ2เหรียญนะครับความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะทั้งชายและหญิงและในประเภทในร่มแล้วก็ชายหาดนะครับซึ่งจะเตรียมไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไดจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับทีมหญิงเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับจบจากเนชั่นลีกก็มีโปรแกรมแข่งขัน CV Cup สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่กรุงฮานอยนะครับจากนั้นก็ไปแข่งขันสนามที่2นะครับ7-9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย21-30สิงหาคม2569ที่เทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะแล้วก็
แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028แล้วก็จบจาก

0: ชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะฮะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะฮะซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญของวอลเลย์บอลของเรานะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะฮะสมาคมส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงในร่มรวมถึงชายหาดทีมชายและหญิงนะครับตั้งเป้าอย่างน้อย2เหรียญนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มเนี่ยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโชวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเราได้เหรียญทองแดงและหวังว่าจะได้ผลงานเท่าเดิมหรือถ้าดีกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเป็นงานที่ยากนะครับจะทำให้เต็มที่นะครับส่วนตะกร้อนะครับทีมตะกร้อทีมชายและหญิงนะครับลุยศึกนะครับในการแข่งขันตะกร้อฟุตตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับวันนี้ตะกร้อมีการจับสลากแบ่งสายกันแล้วนะตะกร้อคู่เราไม่ส่งเราส่งเฉพาะทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับก็ส่วนตะกร้อก็เตรียมทีมในการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน4-11 สิงหาคมที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งนักกีฬาหมดนะประกาศตัวนักกีฬาหมดแล้วนะตัวเสิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพรเทพทิงบางบนนะพรเทพทิงบางบนนะกฤษณพงษ์นนทโคตรพุทธิพงษ์พักดีกฤษดาสังวังพิชิตพงษ์ใจกล้าตัวธรรมนะครับจิรศักดิ์ฟักบัวเงินวรายุทธจิตวราวุธจันทรเสนานะครับธนพลทรัพย์เย็นสุทธิเกียรติพันแสนแก้วตัวชงครับปรเมศศรีสวัสดิ์นะวุฒินันท์คำสนอราชันวิพันธ์แล้วก็มักคินพันมกรนะครับผู้จัดการทีมนะอาจารย์กมลตันกิมหงนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยพรชัยเขาแก้วแล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีนะครับส่วนตะกร้อหญิงก็มีตัวเสิร์ฟก็มีนิภาพรสรุปพลนะครับวิภาดาจิตพวนอธิการคงแก้วปริตาสีเงินนะฮะตัวทำก็คือสมฤดีปลือปลักนะครับวิไลพันธ์โคตรพรมรัศมีทองโสดมาริกาบุตรทศนะครับเยาวลักษณ์พวงศรีตัวชงก็มีมัสยาดวงศรีรัชนิกรแซ่เฮงนะครับสุรินันท์เขียวปักแล้วก็ปภานันท์สีหานอกนะครับผู้จัดการทีมก็คืออำนวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนจากกรีพ่วงเพชรแล้วก็วีรชัยแสงสว่างนะครับนี่คือทีมตะกร้อของเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าตะกร้อเนี่ยในศึกชิงถ้วยพระทานคิงคัพหรือว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเราตั้งมั่นนะครับว่าเราต้องคว้าแชมป์ในบ้านคู่ปรับสำคัญนะครับมาเลเซียนะครับเราก็เจอกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่านี่คือการดูกันดูฟอร์มนะฮะดูฟอร์มไทยกับมาเลเซียนะครับนี่คือตะกร้อรายการชิงแชมป์โลกรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คงจะได้เจอกันอีกละในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับเรากับมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญก็ยังมีอินโดนีเซียนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเมียนมาก็จะคอยสอดแทรกขึ้นมารวมถึงทางด้านของเวียดนามด้วยนะครับเราตามรอเชียร์กันนะครับชมฟรีนะรายการนี้นะครับตะกร้อชิงถ้วยประธานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับจากเซปัตตะกร้อนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายงานไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมีข่าวนะมีข่าวเรื่องของฟุตบอลว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JFA เสนอแผนนะเสนอแผนในการเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2046นะครับหรือว่าอีก16ปีข้างหน้านะใช่ไหมปีนี้ปี2000เท่าไหร่นะ2026นะครับบวกอีกประมาณ20ปีข้างหน้าโดยประมาณนะครับก็ร่วมอีก2ชาติในเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นเวียดนามนะครับมีข่าวว่าอย่างนี้นะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่น JFA นะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมี3ประเทศจากเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะสมัยที่เกาหลีใต้ได้ที่4ญี่ปุ่นตกรอบ8นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เสนอมานะครับอีกครั้งนึงนะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็มีดึง4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งประเทศที่มีมาตรฐานมีสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์นะครับนะอย่างมาเลเซียเขามีบูกิจาริลนะครับกว่า 90,000 คนความจุอินโดนีเซียมี2สนามที่มีความจุกว่าเกิน 80,000 คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกโลราบุงกาโน่นะครับแล้วก็สนามจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับนะ2สนามของอินโดเนียเขาเกิน 80,000 คนของเรานี่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับมีความจุ 45,000 คน 45,000 คนนะครับแล้วก็สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์จุผู้ชมได้ 55,000 คนไม่มีเวียดนามนะเวียดนามนะฮะไม่มีเวียดนามเพราะเวียดนามมีปัญหาเรื่องของภูมิประเทศนะภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและสนามไม่ได้มีมาตรฐานที่รองรับมากมาย ท่าไหร่นะครับก็ทำไมในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2046นะนับถอยหลังจากนี้ไปนะจะได้เห็นรูปแบบการแข่งขันแบบจำนวนทีมที่มากขึ้นนะฮะในปี2026จะมี48ทีมนะส่วนอีก20ปีข้างหน้าจะมีอีกกี่ทีมนะนี่คือแนวคิดนะแนวคิดที่ญี่ปุ่นนะครับที่จะอยากเสนอเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าหลายทางฟีฟ่าก็คงได้พูดไปแล้วนะว่าเห็นดีเห็นงามในการที่ขยายทีมจาก48ทีมเป็น64ทีมแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าในปี2046นะครับจะมี5ชาติ6ชาติหรือไม่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพรอติดตามกันนะครับเพราะว่าการคัดเลือกเจ้าภาพเนี่ยในปีพ.ศ.2046ก็จะมีการเลือกกันใน5ปีข้างหน้านะในปี2031รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมนะครับแล้วก็ตอบรับในการส่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการที่อินโดนีเซียนะครับซีการดีเมอร์เดกาครับ2026นะครับ14ถึง23สิงหาคมซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอายุ17ปีนะครับมีแมตช์สำคัญนะครับในปี2569ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในช่วง5ถึง11ตุลาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นความพร้อมการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องนะครับสมาคมก็เลยตอบตกลงในการส่งนักฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับจากไทยแล้วนะครับยังมีอินโดนีเซียส่ง2ทีมนะทีม A และทีม B มีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีมาเลเซียมีจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียรวม8ทีมเข้าแข่งขันนะครับแจ้งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกลับมาที่ฟุตบอลทีมชาติไทยหลังที่บอกนะครับเดินทางไปลาววันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลศึกอาเซียนคัพนะ2026พร้อมเต็มที่แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแรงกิ้งอันดับที่94ของโลกนะของเราเนี่ยนะไปเจอกับทางด้านของลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับ20นาฬิกาสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16รอติดตามรอเชียร์กันนะครับส่วนแมตช์ต่อไปวันที่1วันที่4เจอกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะฮะรอติดตามการรวมถึงเจอกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมรอติดตามกันรายการนี้เนี่ย True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับมีจ่ายตังค์หรือเป็นสมาชิกอย่างไรก็รอติดตามนะครับส่วนฟุตซอลนะครับนะฟุตซอลก็มีการซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับฟุตซอลเราจะเตรียมการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งขันกัน 1-6 สิงหาคมนะที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโค้ชมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมทุกวันวันละ2ชั่วโมงนะครับเรื่องของการซ้อมความเข้าใจฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันนะครับเราจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนนะครับก่อนเข้าแข่งขัน1สิงหาคมเจอกับนิวซีแลนด์2สิงหาคมเจออัฟกานิสถาน5สิงหาคมเจอกับเวียดนาม6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดของการแข่งของเรานะ 20:30 น. True Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชน17ปีโค้กครับนะฮะก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย5โซนได้10ตัวแทนเข้าแข่งขันครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับเหลืออีกโซนเดียวนะฮะใครจะได้เป็นตัวแทนนะครับย้ำตอนนี้นะโซนภาคกลางและภาคตะวันตกครับแชมป์ China Tobil รองแชมป์นครปฐมยูไนเต็ดครับโซนภาคตะวันตกเนี่ยแชมป์ชลบุรี FC รองแชมป์ระยอง FC ครับโซนภาคตอนออกเฉียงเหนือแชมป์โรงเรียนกันทารมรองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโซนภาคใต้แชมป์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์รองแชมป์โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโซนภาคเหนือแชมป์เชียงใหม่ FC รองแชมป์แม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับส่วนโซนต่อไปครับ29กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนะฮะโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะใครจะได้แชมป์และรองแชมป์รอชมอยู่นะฮะทุกๆทีมจะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่18ขออภัยครับ28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะฮะสำหรับโซนกรุงเทพมหานครนะครับจะแข่งขันในสนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิทยาเขตในจังหวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กรุงเทพมหานครมี32ทีม28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมหาอีก2ทีมนะที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ไปพบกับอีก10ทีมที่รออยู่แล้วเป็น12ทีมสุดท้ายรอลุ้นกันนะครับ คุณผู้ฟังครับมีข่าวจากอังกฤษนะครับจาก Sky Sport นะ Sky Sport News เขารายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามีบริษัทจากตะวันออกกลางสนใจนะฮะในการเข้าซื้อกิจการของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times แล้วก็Talk Sport นะที่ระบุว่ากลุ่ม King Power นะครับซึ่งประกาศนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันนะครับก็คือตระกูลศรีวัฒนประภานะครับได้จ้างบริษัทนะครับก็ให้มาทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการแสวงหาผู้ลงทุนรายใหม่นะครับโดยมีการนำเสนอผู้เสนอลงทุนรายใหม่นะให้กับทางด้านของเจ้าของสโมสรได้พิจารณานะครับก็มีเหตุผลในการที่จะขายสโมสรนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างนะครับสโมสรก็ตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพสู่ลีก1นะฮะเป็นการจบอันดับรองสุดท้ายเป็นการตกชั้น2ครั้งในรอบ3ปีปัญหาจากการเงินสะสมด้วยนะครับสโมสรขาดทุนกว่า 71.1 ล้านปอนด์ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ถูกตัด6คะแนนจากการละเมิดกฎการเงินนะครับโดยรายงานผลการขาดทุนนะฮะ 201.9 ล้านปอนด์ในช่วงปี2022ถึง2024ก็ถือว่าเป็นข่าวที่รอติดตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอเชียร์นะครับแอสตันวิลล่ามาเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมที่ BG สเตเดียมนะครับมีนักเตะใหม่มาด้วยนะครับเพิ่งซื้อนักเตะใหม่มาด้วยทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหากรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิทศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ถ้าขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24 กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7 สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคุ้มเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีโดยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดบ้านสพอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศโอกาสนี้ทีเซฟยังเสนอ5มาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้ไทยได้แก่มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดการไม้ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนมาตรการตลาดเชิงรุกผลักดันนโยบาย Beyond Thailandสนับสนุนการจัดไมค์อีเวนต์และการพัฒนาระบบซูเปอร์ไซเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประกาศการคัดเลือกอันซีนไทยไทย76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Route to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยไทย76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทาคุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธีระรัชกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึก Asian Eight Group Championship ติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Eight Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ผ่านิดคาดหน้ารายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมปรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการพรีซีซั่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถาน และฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัสสอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ก็มาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยเดชอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเดินร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวารต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนานาบนร่างกายแล้วยังมีเศษน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างไกลเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่ชราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นเสียก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดิฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอเองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นและก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแก่ทำเล่นๆอยากจะเตะปากอีกนักเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเราว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

จ้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอนามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารอันบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของธุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอ

หลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงพวกดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าพวกดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิบัติหน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตถะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้ๆแต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดและคิดน้อยไม่ได้และนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งถ้าหากมิใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดูดว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝังอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูงชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้แต่ว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

หนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหาสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุ

การตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16 ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกระโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อสังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลส
ขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดับเอาสู่วาระภูมิภาค
7: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี 2026 ถึง 2030 ณ โรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียนซีโร่ดับเอาท์เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค ดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
8: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกการทหารคอปบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับคืนนี้คืนวันพฤหัสแน่นอนครับเจอ2ชั่วโมงจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับแล้วก็ชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะหลายๆท่านเป็นแฟนคลับก็ติดตามรับฟังได้นะส่วนชั่วโมงแรกในค่ำคืนนี้เนี่ยอาจารย์แอ๊กมาครับเภสัชกรณัฐนัยวิศกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสองช่วงเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับหลังพักเบรกฟังสปอร์ตชุดหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาโดยตรงกับทางวิทยากรเลยนะฮะโอเคครับช่วงนี้มีฝนตกอยู่ดังนั้นหลายๆพื้นที่นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสถานการณ์โลกก็ยังต้องติดตามกันพอสมควรรวมทั้งบ้านเราก็ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะข่าวล่าสุดที่เป็นข่าวก็เราเสียทหารพรานไปถึง5นายเลยนะครับจากเหตุไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ก็ฝากคนใต้นะคนภาคใต้เราคนไทยด้วยกันนะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับพื้นแผ่นดินเกิดเป็นของคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับอาจารย์แอ๊กท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยเดี๋ยวไปพบอาจารย์แอ๊กเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาเล่าให้แฟนคลับกันเชิญครับ
4: ได้ครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็อยากจะนำมาฝากเรื่องการดูแลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยนะฮะ
3: ผู้สูงวัยต้องดูแลกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับ
4: ใช่ครับ
3: เพราะงั้นมันจะรีบลงมันจะเล็กลง
4: ใช่ครับใช่
3: ครับน่าสนใจน่าสนใจครับ
4: เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์นะครับเรื่องของโรคนะครับแล้วก็

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดาก็วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทางสวทในกลุ่ม100บุรีรัมย์101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็สุรินทร์นะครับ FM 97.5 MHz อยู่ด้วยกับอยู่พร้อมๆกับทุกท่านไปถึง4ทุ่มนะฮะเวลาพักผ่อนเวลาที่ทุกท่านสามารถที่จะรับฟังเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆฟังให้นอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยนะติดภารกิจด่วนนะครับไม่ได้มาก็ได้ฟังเพลงไปจากทางทีมงานช่างเทคนิคเราก็เปิดให้ฟังวันนี้ก็หลายพื้นที่น่าจะฝนจะตกเช่นเดียวกันเนาะทางสุรินทร์ก็จะมีปล่อยๆบางแห่งเห็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่บ่ายนะแต่ว่าไม่ได้ตกมาแต่อาจจะตกในบางพื้นที่ในเมืองสุรินทร์นี่ก็แถวๆที่ทำงานนี่ไม่มีนะครับก็รับฟังเพลงกุหลาบปากสั่นเพลงเก่าๆของคนดันเกวียนเป็นเพลงเปิดรายการในวันนี้นะครับก็044-1415หลังใหม่ก็ยังสามารถแนะนำได้เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องกับเพลงของน้ำมูลพงเทพก็แล้วกันความมั่นใจนะฮะ

เพลงของน้องกรุงเทพนะครับก็ยังคงเป็นที่พูดถึงแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันสำหรับคืนนี้ให้กับคุณอดิเรกแว่นแก้วขอมาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับเขาใหญ่ตอนนี้ใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นความศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อความศรัทธาก็แล้วแต่เนาะอยู่ๆต้นไม้หน้าศาลเจ้าพ่อล้มลง

ขาใหญ่นะเพลงของน้ำหมูของเทพผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นในคลิปข่าวนะครับเขาบอกว่าต้นไม้ที่อยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ล้มมาไม่มีลมไม่มีฝนนะคนที่ไปไหว้ไปสักการะถ้าอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่เนี่ยก็ได้เห็นก่อนก็ได้หลบไปทันนึงก็เดี๋ยวหลายท่านลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับก็เป็นความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไรเลยแต่ว่าเพลงของน้ำหมูก็ยังเป็นเพลงของน้ำหมูนะแต่ว่าเรื่องราวของเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความศรัทธาของหลายๆท่านนะครับก็ว่ากันไปและวันนี้ในความศรัทธาของชาวสุรินทร์เรานะครับก็มีการจัดงานใหญ่เหมือนกันวันนี้เป็นงานรวมพลังศรัทธาบูชาพระยาสุรินทร์ภักดีเสริมบารมีเมืองและสร้างกำลังใจชาวสุรินทร์นะครับซึ่งก็หลายภาคส่วนก็มาร่วมกันจัดโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องของเป็นการจัดงานโดยผู้อุปถัมภ์ผู้ใจบุญนะก็คือคุณหรือว่าท่านดร.เขาญาติเอ่ยนามนะครับดร.นวรัตน์เพชรมากนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะฮะจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เป็นการบวงสรวงเป็นการสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินก็จัดกันที่ศาลหลักเมืองแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลหลักเมืองมีเลี้ยงเรียกว่าถวายพระทหารเพลเนาะเรียกว่าถวายพระทหารเพลที่วัดสันลอยพระรามหลวงนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังนะครับวันนี้ก็มีคณะพระสงฆ์จำนวน289รูปสามเณร159รูปนะครับก็พี่น้องชาวสุรินทร์ก็ได้ร่วมสักการะบูชาต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนต้องขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้มีเกียรติพี่น้องชาวสุรินทร์ที่ร่วมกันนะครับทางศรีทางร้อยเอ็ดทางบุรีรัมย์ก็คงจะได้จัดคล้ายๆกันเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่คุณแองเจโลฟาซีนนะฮะขอไว้เพลงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์เนาะฝนตกในทะเลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งของคุณรัชนกที่คุณผู้ฟังทางความศิลปินขอไว้ด้วยสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับ

างทีเราก็อาจจะต้องตัดสินใจบ้างนะฮะหยุดเพื่อที่จะไม่ไปต่อเพราะว่าไปแล้วก็จะปวดเสียใจเหมือนกับฝนตกในทะเลทำอะไรก็ไม่มีความหมายนะคุณผู้ฟังทางส่วนภูมิว่าเอฟตกทำไมในทะเลไม่ไปตกในทุ่งนาอะไรเงี้ยก็จริงเนาะทำไมทุ่งนาก็รอคอยฝนอยู่หลายพื้นที่เนาะยังแล้งยังแห้งอยู่ก็มีก็อยากให้ฝนตกให้ทั่วเนาะนะครับจะได้มีน้ำมีท่านะรอเลี้ยงต้นข้าวตอนนี้หลายท่านก็ตัดใบตัดปลายไปแล้วนะครับก็รอฝนแล้วก็บางที่ก็ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยนะครับสวยงามทีเดียวข้าวบางที่มีน้ำนะเห็นที่ขับรถผ่านไปผ่านมาที่เห็นอยู่ก็หลายพื้นที่ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับอีกเพลงนึงก็แล้วกันสำหรับเพลงของคุณรัชนกนะฮะคุณผู้ฟังทางขวาวศรินทร์สุรินทร์นะบอกว่าอยากจะฝากให้กับพี่น้องทางขวาวศรินทร์นะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ฟังพร้อมกับพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกท่านนะฮะจุดไฟใต้ฝน

ดไฟใต้ฝนนะเพลงของคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะในอัลบั้มรัชนกศรีโลพันธ์นิวซิงเกิล2014นะก็ฟังจากที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยแล้วก็กับทุกท่านด้วยนะเรื่องฝากให้ทางจอมพระ นะครับรวบทีเดียวนะวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงกันมาเยอะหลายท่านถ้ายอดเปิดให้ฟังให้ได้ฟังกันได้หลายเพลงนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางคอโคอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะแนะนำมาเพลงของน้ำสีเปลือกคนด่านเกวียนนะครับคนด่านเกวียนกับเพลงนี้คนลาฟไม่ใช่ลาฟันคนฟั่นเฟือนไปมีความสุขการรับฟังทางคอโคนะฮะกับคุณผู้ฟังทุกท่านฟังร่วมกันด้วย

จากคนฟั่นเฟือนและสีเกลือคนด่านเกวียนนำมาโดยทางขอโคนะครับต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันให้ท่านได้ฟังกันเยอะๆคู่น้อยๆเนาะนะครับเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101ขยับไปทางฝั่งทุ่งกุลาบางแถวนู้นเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยตกเพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นนี้นะจุ้ยสู่เลี้ยงนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกับทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคุณแองเจโลฟาซีนคุณอดิเรกแว่นแก้วนะครับคุณพี่สุภชัยจากทางสายไหมกรุงเทพนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ผมมองไม่เห็น

ท่านใดที่ง่วงแล้วก็หลับไปก่อนก็อย่าลืมฝันถึงรายการเราบ้างนะฮะแล้วก็ฝันถึงทางสุวรรณภูมิบ้างต่อเนื่องอีกกับเพลงนึงนะครับก่อนที่จะไปฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีนอนผีเสื้อนะครับเพลงของคุณดูปีเตอร์คุณผู้ฟังทางสนมนะฮะแนะนำเข้ามาครับ

ช่วงสีสันวรรณกวีก็เป็นประจำทุกคืนนะครับจะมีบทกวีมาฝากท่านคืนละบทคืนนี้เป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมปี2563ไปทำข่าวพื้นที่หนึ่งนะครับทำการเกษตรเป็นลักษณะของเกษตรตัวอย่างอะไรที่หนึ่งนะผมจำไม่ได้เนาะไปที่ไหนไม่รู้แต่ว่าเป็นภาพของเป็นภาพของหนองน้ำหนองหนึ่งนะฮะอย่างนี้แล้วก็มีเรียกว่าเถียงหรือว่ากระท่อมผมแล้วแต่เนาะจะนิยามนะครับหรือว่าที่พักเขาจะห้อยแล้วก็จะมีต้นเดฟมีสุ่มมีไม้กวาดอะไรมาห้อยไว้ก็ดูแปลกตาดีนะครับก็ผมก็เสมือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยแทนเรื่องราวของชีวิตคนเราที่มีหลากหลายก็แล้วกันแต่ละท่านแต่ละคนก็จะไม่มีแล้วก็จะมีที่ไปที่มามีเส้นทางที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะมองชีวิตของเราเป็นอย่างไรจะให้มีความหมายมีคุณค่ามีความงดงามแบบไหนก็ให้เรานิยามด้วยเราตัวของเราเองเราจะมีความสุขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูบทนี้นะครับชื่อว่าโลกล้วนงดงามตามชีวิต

โลกล้วนงดงามตามชีวิตไม่มีใครเหมือนใครในความคิดไม่มีใครเหมือนใครในความคิดทางชีวิตจึงต่างบางความหมายไม่มีใครแบกอะไรได้มากมายต้นและปลายจึงต่างบางจุดยืนบริบทแต่ละที่เพราะไม่เท่าจึงมีเขามีเรามีคนอื่นมีเช้าเย็นบ่ายค่ำวันและคืนมีหัวเราะสะอื้นแตกต่างไปอยู่ที่ตนต่างคนบนทางผ่านห่วงชีวิตจิตวิญญาณยุคสมัยย่อมหยัดด้วยแรงหวังกำลังใจอาจจะเก่าหรือใหม่อยู่ในตนไม่มีใครดีกว่าใครไปทั้งหมดใหญ่เท่าช้างเล็กเท่ามดอยู่ที่ผลแก่นหรือเปลือกอยู่ที่ข้าจะดานดนอยู่ที่ต้นจะหล่อเลี้ยงโลกศรัทธาไม่มีใครชั่วกว่าใครไปทั้งผองอยู่ที่จิตสิทธิ์ที่ปองปรารถนางดงามตามความคิดชีวิตชีวาอยู่ที่ใครจะเห็นค่าความคิดใครอยู่ที่ใครจะเห็นค่าความคิดใครไม่มีใครเหนือกว่าใครในที่สุดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ชาติพันธุ์ไหนบริบทสุดท้ายกายและใจล้วนมอดไหม้เปื่อยเน่าก็เท่านั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครไปที่สุดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ชาติพันธุ์ไหนบริบทสุดท้ายกายและใจล้วนมอดไหม้เปื่อยเน่าก็เท่านั้นล้วนมอดไหม้เปื่อยเน่าก็เท่านั้น

30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะนะครับเราไม่สู้เราถอยเราก็ไม่เป็นผู้ที่มีอะไรที่จะชนะได้นะ นะขอบคุณเพลงจากคุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์แนะนำมานะครับกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะต้องสู้จึงจะชนะถึงเจริญบุญสูงเงินนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามพระฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงขนาดนี้เวลาหมดแล้วนะครับลำลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกข้อความทาง FM สวทของเราด้วยนะครับทุกท่านนอนหลับวันนี้มีความสุขราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3 แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้น49%และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10 จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Based Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ส่งคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1 จังหวัด 1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77 จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5 ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ100 170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่าให้กับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทม.ได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทม.ได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดตอบแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทั้งนี้กทม.และกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสด Facebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ้ยตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ย
3: เ
2: จตินาฮะอ๋อเจตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: โอ้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องพบว้าพวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีมตายครับพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ้โหมันจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะ
3: เยอะ
2: มันเยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เนาะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็เอาดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนน่ะ
3: แต่คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: กลางคืนนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้โห
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: พูดจริงนะ
2: เออ
3: ช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดีตลอดเออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ได้เรียนรู
2: ้ครับ
3: คือว่าจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: มันก็
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรียนะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่ครับทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบนะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่งนะครับ
2: ครั
3: แล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกไปนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดูติ๊กต็อกอ่ะ
2: โอ้ถ่ายไปเรื่อยเลย
3: ถ่ายไปเรื่อยแกบอกแกดูติ๊กต็อกผมบอกไปลบออกเลยแอปติ๊กต็อกเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าติ๊กต็อกมันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณฟัง
2: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
3: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมตัดต่อให้มันดูรวดเร็ว
2: ใช่
3: แต่มันจะสั้นๆ
2: ใช่
3: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกระวนกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กต็อกจะถ่ายไปเรื่อย
2: ถ่ายไปทั้งคืนบางที
3: ไปอันนู้นมันจะถ่ายไปทั้งคืนเลย
2: ครับใช่
3: เพราะพอเวลาเจออันใหม่โดมีนก็หลังทีฮะพอจบโดมีนก็ตกอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดเรื่อยๆเพราะนั้นคืออันนี้ในมุมหมอสมองนะ
2: ครับ
3: คือไม่ค่อยชอบอะไรที่ดูแบบสั้นๆแบบเนี้ยคือไม่เฉพาะ TikTok นะเดี๋ยวนี้มีหมดอ่ะ YouTube Facebook มันจะมีช็อตๆเป็นช็อตอย่างเงี้ยเป็นช็อตเป็นรีลอะไรแบบเนี้ยครับก็อย่าไปดูเยอะมันจริงๆแล้วบางทีดูก็ไม่รู้ว่าของข่าวจริงข่าวปลอมอะไรยังไงเนาะแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นนะคร
2: ับ ใช่ใช่ใช
3: ่ก็เอามาปากว่ากลางคืนนอนไม่หลับทำใจให้สบายนะครับเดี๋ยวมาหลับเองคือคนเราถ้ามีความสุขตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาจะนอนกี่โมงก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับลองเทคนิคนี้ไปดูนะครับ
2: ครับ
3: นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกมาตามธรรมชาติแล้วของเราอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ในสมองเนี่ยนะครับคืออะดีโนซีนเนี่ยมันจะทำให้เราง่วง
2: อ๋อครับ
3: มันจะออกแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราทำอะไรเหนื่อยๆแบบเนี้ยครับแต่พอดีไอตัวกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยนะฮะมันจะไปยับยั้งอะดีโนซีนรีเซปเตอร์คือมันไปแย่งจับอ่ะมันไปแย่งจับกับไอตัวรับของสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนในสมองเราเนี่ยพอมันไปแย่งจับปุ๊บนะครับอะดีโนซีนก็จับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นนะครับเพิ่มความตื่นตัวพอมันไปยับยั้งปุ๊บอะดีโนซีนจับไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนกับว่ามันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยกดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวนะฮะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารกดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยที่นิฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับเพิ่มอะซิทิลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับกระตุ้นระบบซิมพาธิกนะฮะก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี่ยเขาก็เลย ออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือโรคอาริทเมียนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้สังเกตว่า ดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่1กลุ่มโรคที่2ครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดินคุณนอนไม่หลับอยู่แล้วนะดีคุณไปกินกาแฟเข้าไปคุณไปบล็อกอะดรีโนซีนยิ่งแล้วเลย
2: เสริมเข้าไปอีกครับ
3: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบแล้วนะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งกว่าอีกครับเพราะฉะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง4กลุ่มโรคที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ
2: จ
3: ริงแต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดรีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดรีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมครับคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟดังๆอ่ะอันนั้นอ่ะอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200นะครับถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปนะกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะว่ามันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับต้องเอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
2: ครับผมโอเคครับ
3: คุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอกนะครับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
2: เสีย
3: ชีวิต
2: ครับ
3: ผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้ง นะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได
2: ้
3: นะ
2: ครับ
3: ว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขัดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับเขาเรียกว่า angina pectoris นะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังฮะจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บจี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆอาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่2คือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกในโตกิตาลีพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจน่าเพกโทริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นเนี่ยจะทำ EKG นะครับหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแปลกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะหมอเราจะรู้กันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายลิ่มเลือดนะครับที่อุดตันนะครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือส่งไปส่วนหัวใจนะครับเพื่อลากลิ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาลิ่มเลือดนี้ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับ
2: อัน
3: นี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า typical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจะไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่น
2: ครับ
3: อาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องมาด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นไปกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดจากกรามอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดแขนปวดมือเหมือนกับเขาจะส่งไปหาหมอกระดูกที่ทำตอนแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อย
2: รู้
3: สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับ อาการพวกนี้ครับเป็นอาการที่เวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแอบเราติดหรือวินิจฉัยไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราต้องจะเจอแบบนี้ครับคือเป็นatypical angina ที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเข ขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไปก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโพรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการ atypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากแล้วกันนะครับว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอไว้ก่อนนะฮะว่ามีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บุรุษครับ
2: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมะกรนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เป็นต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
1: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปลั่งยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะโทรจากเชียงรายค
0: ่
5: ะ
0: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
5: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาบาเพนตินเนี่ยค่ะเขาทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
6: ทานได้ครับผม
5: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
6: ไม่มีครับไม่มีครับกาบาเพนตินกับวาฟารินทานได้เลยคร
5: ับโทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
6: ตัวกาบาเพนตินใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
6: กาบาเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับครับ
5: อ๋อซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
6: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบาเพนตินน่ะ
7: เขาไม่ได้ถามอะไรอ่ะค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบาเพนตินนี่นะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
6: ใช่ไม่ใช่คุณป้าไม่ใช่ฟังนะ
7: จ้ะค่ะค่ะ
6: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนอ่ะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติอีกฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบาเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากาบากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบาก
7: าบาลองไม่กินก็ได้เนาะคุณหมอเน
6: า
7: ะ
6: ได้สิครับ ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
8: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
6: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดลากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาปลายมือปลายเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
8: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
6: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
8: จ้ะจ้ะเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญเชิญถามต่อครับเชิญครับ
7: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งเนี่ยขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
6: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบเล่าให้ฟังนะว่ากาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้ามีการป้ามั่งผ่านเลยครับไม่มีอันตรายมั่งผ่านก็ได้ครับ
8: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ค่ะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหม
7: ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณ
8: ไม่มีนะเคลียร์นะ
7: ค
8: ่ะคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดบีอะค่ะวิตามินบีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะ
6: มัน
9: จะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
6: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
9: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
6: ครับผม
9: มัน
6: ไม่มีฮอร์โมนไงครับมันไม่มีฮอร์โมน
9: ที่ถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
8: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
6: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินฮะครับ
9: อ๋อค่ะค่ะค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
6: โอ้ไม่เกี่ยวครับผม
9: ค่ะค่ะเป็นพระค
8: ุ
9: ณค่ะขอบค
8: ุ
9: ณค่ะ
8: โอเคคร
9: ับ สวัสดีค่ะค่ะ
8: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องลูกเรื่องยาเนี่ยสำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับ
10: เป็นป่วยเป็นเพราะว่าจิตเวชครับผม
8: ฮะจำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับไม่
10: มันท้องผิดของคุณหมอครับ
8: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามา
10: คร
8: ับ
10: ผม
8: เล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
10: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
6: ครับผม
10: ครับแต่แล้วก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
6: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
8: ท้องผูกแล้วยังไงครับต้องการอะไรครับ
10: มันก็นอนไม่หลับครับผม
8: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
10: ครับ
8: คุณหมอซักเลยครับ
6: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าให้ช่วยอะไรครับ
10: คือทานยามาแล้วประมาณ14ปีแล้วครับ
6: อ๋อฮะครับ
10: ครับ
8: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
10: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
6: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
10: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14สิงหาเนี่ยแหละครับพี่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
6: ก็ไปตามนัดนะครับ
10: ครับ
6: กินผักเยอะๆกินผักให้มาก
10: ครับ
6: ผักให้มากกินอาหารที่มันหลากหลายนะครบ5หมู่เข้าไว้นะครับ
8: ผักครึ่งนึงจะอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2ลิตรครับ
10: ก็ทานครับคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
8: ก็
6: อ
8: ๋
6: อ ก็เอาไปเพิ่ม
11: น้อยครับ
8: ก็ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับโอเคครับสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
12: สวัสดีค่ะ
6: ครับเป็นไง
12: ฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
8: ช่วยปิดวิทยุหรือแม่ก็เดินมาห่างวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
12: คือหลานนะเขาไปสอบในแพทย์เนี่ยสอบแพทย์เนี่ยที่พอเข้าห้องสอบแล้ว

0: แต่ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแล้วตอนเช้าเขาก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็รักษากันมานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ยาจิตเวชพอเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วเขาก็เรียนในห้องของเขาเองอะนะเรียนเองอะแล้วก็ไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาไหมเราก็ไปเรียนเนี่ยอยากทำหมอขั้นนั้นเนี่ย
1: สอบติดคณะแพทย์อะครับ
0: จ้าเขาติดแพทย์อะแล้วเขาจะมีปัญหาไหมน้องถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะนะ
1: ก
0: ็อยากรู
1: ้
0: อยากรู้อะ
1: ครับครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนคัดกรองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4เนี่ยนะฮะต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับคราวเนี้ยก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายๆอย่างนะแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนเนี้ยนะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบนี้ครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เหมือนครูประจำชั้นอย่างเงี้ยครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษากินยาอันนี้อยู่นะครับ
0: รักษาตัวตลอดแล้วเขาก็เรียนตัวเองนี่แหละ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
1: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนเลยว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับครับ
2: โอเคไหมเข้าใจไหม
0: จ้าพอรู้อีกมั่งนี้ก็จะได้บอกเขายังไง
2: อ
0: ๋อที่ก็บอกให้คุณป้าเข้าก็จะเปิดได้ไหมก็อยู่กรุงเทพ
2: อะไรนะ
0: ว่าจะที่ก็ฟังด้วยเนี่ยที่ฉันถามเนี่ย
2: อ๋อขอ
0: บคุณมากหอมมากค่ะ
2: แล้ว
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: จ้าขอบคุณจ้า
2: อือฮึครับ
1: สอบติดด้วย
2: ก็เก่งเน
1: า
2: ะ
1: ตอนนี้เลย
2: เออสอบหมอได้ด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเหรอ
1: คร
2: ับ เก่งนะเก่งนะเออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
1: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
2: ับ โอเคโอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
1: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว
2: ้โอเค
1: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้างแต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะครับ
2: อืมอ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเยอะหายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
1: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
3: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
2: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
3: ค่ะค่ะ
1: พราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น

0: แก๊สนี่แหละมีแก๊สในรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นปี่แทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
1: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
2: โอเค
1: สวัสดีค่ะ
2: เคลียร์เคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: เชิญครับผมอ
3: ยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น่าจะเรื้อรังแล้วค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้องกลับมากินซ้ำครั้งที่สองมันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้องใหม่พอกินที่ห้องใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
0: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
3: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมขาด้วยค่ะ
0: โอเคคำถามคือว่า
3: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ครับบอกได้เลย
3: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันทิกแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินคือที่ดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนเนี้ย
0: ตอนนี้กลับมากินซูรีดีนะฮะ
3: ค่ะ
0: ตอนนี้
3: เอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
3: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะมันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
0: คำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
3: แพ้คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
0: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ใน อาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวและมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละแล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็น second กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลินตัวมอนเทกพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูริดีนไอซูริดีนนี่เป็นยาโบราณเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดื้อยาเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นน่ะมันกำเริบมากขึ้นต่างหากนะครับตัวโรคน่าจะเป็นมากขึ้นครับเป็นมากขึ้นก็เลยทำให้การใช้ยาที่ของเดิมเคยได้ผลมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการควบคุมอาการของโรคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบนี้ให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกนี้นะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หาย ต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับครับ
2: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ครับ
2: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่นะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: ครับครับครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
0: ครับเชิญนะ
4: อย่ามีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับตอนนี้มือมาชามือเท้าชามากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแพงปัจจุบัน
0: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องครับ
0: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
4: ทั้งสองข้างเลย
0: ทั้งสองข้างเลย
4: ก่อน
0: ครับครับเขียนแล้ว
4: ก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
0: หนักมากเลย
4: เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับการเชิญคุณหมอครับ
0: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวนะมีตัดลำไส้ไหมครับ
4: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
0: กระเพาะ
4: ตัดออกค่อนข้างมากครับ
0: โอ้ครับผมครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองผมก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย
4: ค
0: ือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของตัวที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับทีนี้พอตัดกระเพาะอาหารไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวอินทรีย์แฟกเตอร์เนี่ยมันน่าจะลดลงพอมันลดลงปุ๊บมันอาจจะทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กไม่ดีพอดูดซึมไม่ดีปุ๊บพี่อาจจะมีอาการขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานผมนะสมมติฐานผมหลังจากตัดกระเพาะไปแล้วแล้วทำไมถึงชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามิน B12 เนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามิน B1 ก็ได้นะครับวิตามิน B1 ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามิน B12 มากที่สุดนะครับครับ
4: ครับครับ
0: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่โฆษณาทีวีแหละนะครับ
4: บีบี
0: โคโซครับ
4: B12 นะเดี๋ยวผมเขียนไว้ B12 โอเค
0: ใช่ฮะเม็ดทิวโคบอลอะครับเม็ดทิวโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามิน B12 ลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหาย นะครับ
4: ว
0: ันแรกเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทานติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูดีว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยเป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปที่เท้าด้วยครับ
4: ครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผมไป
2: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร
0: ับยินดีครับ
2: โอเคครับอ่ะก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาคเฟซบุ๊กต่ออีกไหม
0: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขม
2: ัน
0: ในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาให้อะไรยังไง นะครับ
2: แล้ว
0: ซับซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่ครับ
2: ใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วย
0: มีหลายตัว
2: มีหลายตัว
0: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน่
2: อ้าวเดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมาก่อนนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะฮะอ่ะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับอ่ะไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมาก่อนต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4ทุ่มหลังข่าวถึง5ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ทดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกทั่วโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
12: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลาลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
13: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
15: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพพโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนาที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นะนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้านะญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพศเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเผื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็เชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดนะญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยากสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไงตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นล่ะโยมเด้อดาวเวียงเงบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถ้าคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำ
คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุ

เปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุกขติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรระลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติ

ที่คุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนิยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งอย่างชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมัตโธมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะนายญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้น
อย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญนะญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิต
เสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจไวเก๋าเวลา9นาฬิกา35นาทีพบกับรายการกทจพบประชาชนเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ปากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อพรสำรวมจิตตลอดทั้งญาติโยมบ้านสวายสอตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเครื่องศพคุณพ่อพรสำรวมจิตเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่25กรกฎาคมนั้นเนี่ยจะเดินทางไปเทศปุจฉาวิสัชนาที่บ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอจำนิจังหวัดบุรีรัมย์ในพิธีทำบุญฉลองอธิคุณพ่อศรีคุณแม่ปทุมมาบานโพนะจะไปเทศเวลา 8:30 น.สมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังธรรมโดยทั่วกันนะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญนั้นในยุบญาติทั้งหลายวันที่25กรกฎาคมที่วัดไผ่น้อยตำบลหลุมปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระอธิการบุญไทยสุนทโรอดีตเจ้าวาดวัดไผ่น้อยตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมศิษยานุศิษย์ใกล้ๆทราบข่าวก็ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจหลวงพ่อพระอธิการบุญไทยโดยทั่วกันนะโยมนะเวลา 12:00 นเป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาใกล้ที่จะถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาถือโอกาสบอกกล่าวเชิญชวนโยมญาติทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมนะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่ง2วันนี้เราพุทธศาสนิกชนเราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทุกๆปีที่ผ่านมานะวันอาสาฬหแล้วก็วันเข้าพรรษาล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนมีความตั้งใจที่จะสละเวลาไปร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของความเป็นพุทธมามกะชนก็คือเราชาวพุทธธัมโมสุจินโนสุขาวหาติ
แปลว่าพระธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นั้นตรงนี้ชัดเจนว่าใครก็แล้วแต่โยมถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมมีความเข้าใจในความจริงของชีวิตชื่อว่าเรานั้นจะได้รับความสุขจากการปฏิบัติซึ่งพระพุทธภาษิตบทนี้ชี้ถึงผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีหรือไม่มีความตั้งใจผลที่ได้ก็จะกลับไปในทางที่ตรงกันข้ามนะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมกล่าวสั้นๆก็คือการปฏิบัติหน้าที่นะญาติโยมที่ตื่นมาในยามเช้ากำลังฟังคติธรรมประจำวันอยู่ในขณะนี้มีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะธรรมดาบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดต้องทำตามฐานะเพศและก็วัยของตนเองนั้นโยมญาติทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมเราอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นำหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์นะแล้วก็มีความสุขตามที่เราพึงประพฤติปฏิบัติได้ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นต้นว่าเราเป็นบุคคลที่รู้จักประมาณรู้จักพอก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอความทุกข์ก็จะมีแก่เราอยู่รำไปนั้นฝากญาติฝากโยมว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณอย่างประโยชน์ให้สำเร็จในการทุกเมื่อนั้นสาธุชนทั้งหลายคำว่าประมาณในที่นี้หมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่ว่าความพอดีคำว่าพอดีเป็นคำย่อการกระทำพอกับดีของงานเนี่ยก็คือทำพอดีพอดีกับพอเพียงนะมีความหมายเป็นอันเดียวกันกล่าวคือทำพอเพียงเพื่ออยู่เพื่ออุปโภคบริโภคนะดังพระราชดำรัสที่ตรัสถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงเรื่องเศรษฐกิจพอดีนั่นเองนั้นเราท่านทั้งหลายพอดีกับพอเพียงถ้ามีอยู่ในตัวเราเราก็จะไม่ทุกข์นะจะไม่มีคำว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างก็พออยู่พอกินแล้วนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ใครการกระทำที่เป็นไปพอกับดีเนี่ยเรียกว่าทำพอดีอย่าให้มันหย่อนดีก็แล้วกันอย่าให้มันเลยดีกินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีจ่ายพอดีเศรษฐกิจก็พอเพียงนะความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันนะความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อไม่อยากทุกข์นะจึงควรที่จะพยายามสร้างความพอดีสร้างความมีให้มันพอแล้วก็สร้างความพอให้มันมีนะความเป็นผู้รู้จักพอดีในการแสวงหามันก็จะไม่ทุกข์นะมันไม่เลยเถิดจนเกินไปนะแล้วก็รู้จักรักษาและในการใช้จ่ายทรัพย์ก็นับว่าประเสริฐแล้วเพราะมันมีความพอดีอยู่ในนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังเพราะถ้ามีเกินใช้ได้เกินเสียก็เป็นความพอดีหรือพอเพียงแต่ถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีก็เป็นความไม่พอดีแล้วก็ไม่พอเพียงเราก็จะเป็นทุกข์เองนะนั้นเราก็ต้องพิจารณาถึงความพอดีกับพอเพียงในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยอยู่แบบพอดีอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์นะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ใครด้วยความพอดีกับความพอเพียงนั้นในญาติโยมตามความหมายสั้นสุดก็คือการที่เรารู้จักประหยัดซึ่งความเป็นอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าประหยัดได้ก็ดีญาติโยมแม้ว่าจะมีบัตรสวัสดิการคนจนแม้ว่าจะมีโครงการหลายอย่างที่ภาครัฐก็จัดให้มาถึงแม้ว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือในโครงการต่างๆแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราไม่รู้จักประหยัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นมีความทุกข์ได้นั้นความประหยัดก็ดีแล้วซึ่งความประหยัดเนี่ยโดยใจความก็คือการรู้จักยับยั้งหรือระมัดระวังยั้งความต้องการในทางที่เกินความพอดีถือความพอควรเป็นสำคัญพยายามหักใจไม่ให้ยอมคล้อยไปตามความอยากหรือค
ความต้องการอันความประหยัดนั้นในญาติโยมมีหลักหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณา2ประการก่อนก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพย์นะประหยัดเวลาประหยัดทรัพย์ก็ถือว่าประหยัดเหมือนกันนะโยมนะมันก็มีความสำคัญอยู่ประหยัดเวลาก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของเวลาอย่าปล่อยปละละเลยชีวิตของตนเองจนเกินไปเพราะเวลาของชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนในญาติโยมนั่นก็เรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทุกเวลานาทีมีค่าแล้วก็มีความหมายยิ่งเวลากับชีวิตด้วยแล้วเนี่ยโยมญาติทั้งหลายมันไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเรายังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครบอกได้ทายถูกนั้นประหยัดเวลาก็คือทำหน้าที่ของเราให้เต็มเวลานะมีหน้าที่อะไรทำงานในวันหนึ่งเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงก็ให้เต็มที่กับหน้าที่นั้นเพราะวันเวลามันก็คร่าชีวิตเราไปกับเวลาไม่ได้หมายความว่าเวลามันจะไปเฉพาะแต่เวลาเท่านั้นยังคร่าเอาความหนุ่มความสาวของเราเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงกันไปด้วยนั้นประหยัดเวลาก็มีปริศนาอยู่ให้เราได้พิจารณาตามอยู่ว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีในตาสองข้างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่นะกินสัตว์ทั่วปัตตภียักษ์ตนนี้คืออะไรนะมีคำเฉลยอยู่ว่ายักษ์ตนนี้ก็คือกาลยักษ์นี่แหละซึ่งหมายถึงเวลาวันเดือนปีตาสองข้างก็คือข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมนะ12ปากก็ได้แก่เดือนหนึ่งมี12เดือนนะฟัน30ซี่หมายถึงเอาเดือนหนึ่งหมายถึงเอาหนึ่งหมายถึงเอาเดือนหนึ่งมี30วันกินสัตว์ทั่วปัตตภีก็หมายถึงกลืนกินชีวิตสัตว์ไปทั่วทั้งแผ่นดินนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็หลีกไม่พ้นกาลยักษ์นั้นการเวลาเป็นสิ่งที่บั่นทอนนะลักต้อนชีวิตเราไปทีละนิดทีละนิดในขณะที่เราหลับนะวันเวลามันก็คร่าชีวิตเราไปเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังมีสืบต่อยังมีโอกาสตื่นมาทำหน้าที่นะพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีโอกาสตื่นมาประกาศศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังกันนะในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ชื่อว่ายังมีบุญนะโยมญาติทั้งหลายได้ตื่นมาทำหน้าที่ของตนก็บ่งบอกให้รู้ว่ายังมีบุญแต่ว่าการเวลาก็คร่าไวของเราไปทีละนิดทีละหน่อยนะเราก็สังเกตดูกันแล้วกันเมื่อวันคืนล่วงไปหากใช่ว่าจะล่วงไปแต่วันคืนเท่านั้นนะญาติโยมก็ยังบั่นทอนอายุของคนเราให้สั้นเข้าไปอีกนะขณะเดียวกันความแก่และก็ความตายก็คลืบคลานเข้ามาทุกระยะทุกระยะนะเมื่อบุคคลมาหลงเพลินประดับแต่ร่างกายทุกวันคืนและขืนดื้อถือรั้นว่าเป็นของเราตลอดไปจะได้ประโยชน์อะไรเล่าแต่ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรที่จะปล่อยการเวลาเนี่ยให้ล่วงไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์อาชีวกิจมาตปังควรเร่งรีบบำเพ็ญกิจที่ควรทำคือทำบุญคุณงามความดีเสียแต่ในวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจจะตายวันนี้ก็ย่อมได้จึงไม่ควรประมาทในเวลาจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาเพราะเวลาเป็นของมีค่าและมีอำนาจอยู่ในตัวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ต่างๆนานานั้นโยมญาติทั้งหลายคุณค่าของชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีความสำคัญอยู่ที่การประหยัดเวลาเรียกว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เหมาะสมกับกาลเทศะรู้จักเสียดายเวลาที่มันจะผ่านไปโดยไม่ยอมให้เวลาหมดเปลืองไปเปล่านะกล่าวคือใช้เวลาเป็นวิชาความรู้เป็นคุณงามความดีเป็นทรัพย์สมบัติไม่ควรให้เวลามันเปลืองไปโดยการเสียวิชาความรู้นะเสียคุณงามความดีเสียทรัพย์แล้วก็เสียโอกาสเสียความเจริญก้าวหน้านะเพราะเราไม่ทำอะไรแข่งกับเวลาหรือว่าเราไม่พัฒนานะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเปล่านะนั้นโยมญาติทั้งหลายเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้นะวันเดือนปีมันผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาหา
าเราได้ดุจเดิมนั้นคุณค่าคือการที่เรารู้จักพัฒนาชีวิตในปัจจุบันนะถ้าหากว่าเรานึกถึงแต่อดีตแล้วก็มองไปถึงแต่อนาคตไม่พัฒนาปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เจริญนั้นอดีตที่ผ่านไปก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงต้องคำนึงถึงปัจจุบันให้มันมากถ้าเราทำปัจจุบันดีอดีตก็จะดีอนาคตก็จะสดใสเมื่อทำปัจจุบันดีก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีด้วยนั้นจงทำปัจจุบันให้มันดีนะผู้ที่รู้จักคำว่าประหยัดเวลาย่อมเห็นคุณค่าของเวลาว่าเป็นเงินเป็นทองวันนี้วันเดียวก็ดีกว่าวันพรุ่งนี้สองวันดังนั้นจึงควรรู้เรื่องของเวลารู้ค่าของเวลาแล้วก็รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะเพราะไม่มีคุณค่าอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการประหยัดเวลานะโยมนะและไม่มีความเสียหายอะไรที่จะใหญ่โตเท่ากับการเสียเวลาอย่าให้มีคำว่าสายเกินไปหรือว่าสายเกินแก้เพราะโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าเวลาและวารีมิได้มีที่คอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นตื่นมาฟังเทศฟังธรรมตามเวลาก็ไม่ช้านะญาติโยมนะตื่นตรงเวลาเราก็ได้รับประโยชน์ตามเวลาแต่ถ้าหากว่าเราตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยเราคอยวาสนาวันเวลามันก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากวันเวลานั้นนั้นเวลาเป็นของมีค่าชีวิตเราก็เป็นไปตามเวลานี่แหละนะความเกิดแก่เจ็บตายนะหรือว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยตอนที่ยังมีลมหายใจก็ตรงที่ว่าเราเห็นคุณค่าของเวลานั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากประหยัดเวลาแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากญาติฝากโยมช่วยกันประหยัดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประหยัดทรัพย์เนี่ยบางคนหาได้เยอะก็จริงอยู่แต่ว่าประหยัดทรัพย์ไม่เป็นนะเรียกว่าเป็นบุคคลที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะเราไม่รู้จักคำว่าประหยัดสาธุชนทั้งหลายประหยัดทรัพย์ความจริงเนี่ยมนุษย์หญิงชายที่อุบัติมาในโลกเนี่ยไม่มีทรัพย์สินสมบัติติดตัวมาเลยบุคคลมาหมั่นขยันหาในภายหลังแล้วก็รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการประหยัดการขยันหากินทำให้ทรัพย์เกิดขึ้นเป็นรายได้แล้วเนี่ยจำกัดรายจ่ายให้พอควรแก่รายได้ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยจนเกินไปรายได้เหมือนหนึ่งยาบำรุงธาตุรายจ่ายคล้ายกับยาระบายถ้ารายจ่ายมีมากนะได้มาเท่าใดก็จ่ายไปหมดเท่านั้นก็จะกลายเป็นยาถ่ายที่ร้ายแรงว่างั้นส่วนรายเหลือเหมือนหนึ่งยาบำรุงหรือยาย่อยอาหารบุคคลผู้บริหารจัดการทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะต้องรู้จักประหยัดตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนากล่าวคือรู้จักหาทรัพย์ใหม่รู้จักบูรณะทรัพย์เก่ารู้จักรายได้นะที่ควรเก็บรู้จักตั้งรายจ่ายให้พอเหมาะพอควรและก็พอเพียงนะเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่เล็งเห็นแต่เพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยความฟุ่มเฟือยนะเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นาแล้วก็มีการมีงานทำดังที่คำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าใช้หนี้เก่าให้เขากู้ทิ้งลงเหวฝังดินไว้อันนี้ก็เป็นหลักการที่เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองได้คำว่าใช้หนี้เก่าใช้จ่ายทรัพย์สนองบุญคุณของบิดามารดาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาก็เป็นการใช้หนี้เก่านั้นเราอย่าลืมใช้หนี้ตรงนี้ด้วยกันแล้วกันอยู่ดีมีสุขก็อย่าลืมสองตายายที่เท่าชะแก่ชรานะบางคนก็ดูแลบางคนก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้บิดามารดาลำบากในยามเท่าชะแก่ชรานึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่เสียสละพ่อแม่ไม่ดูแลเราก็คงไม่รอดนะนั้นตอนนี้นั้นเนี่ยใครที่มีพ่อแ
นั้นใครที่พ่อแม่ยังอยู่กับเราก็อย่าลืมทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีก็แล้วกันไม่ต้องรอถึงตอนที่วันที่ท่านจากไปค่อยมาร้องห่มร้องไห้ค่อยไปจัดอาหารไว้ที่หน้าโลงศพถึงตอนนั้นเคาะโลงให้แตกอย่างไรท่านก็ไม่สามารถที่จะลุกมากินได้เพียงแต่ว่าทำตามประเพณีเท่านั้นถ้าจะให้ดีก็สนองคุณท่านตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานี่แหละเรียกว่าใช้หนี้เก่าต่อมาก็คือให้เขากู้จ่ายทรัพย์เลี้ยงลูกหลานเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วเขาก็จะได้สนองคุณไม่สูญเปล่าก็คือส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนแม้จะหมดจะเปลืองบ้างแต่พ่อแม่ก็ยอมเสียตรงนี้นะเท่ากับว่าให้ลูกหลานได้ลงทุนชีวิตลงทุนในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนจบมีการมีงานทำก็ถือว่าเป็นกำไรของพ่อแม่ที่ลูกหลานเนี่ยได้มีอนาคตที่สดใสพ่อแม่ก็สบายใจแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขต่อมาทิ้งลงเหวก็คือใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตบริโภคแล้วไม่คงอยู่เหมือนกับทิ้งลงเหวก็คือทรัพย์สมบัติเนี่ยแต่ที่เราได้มาก็จ่ายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราบ้างนะมันจะให้เงินทองเข้าจะให้เงินทองคงเหลือดังเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะนั้นการอยู่การกินก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกับเราทิ้งลงเหวมันไม่เต็มสักทีญาติโยมเพราะมันลึกมันใหญ่นะชีวิตเราแม้จะมีประมาณนี้ก็ต้องกินทานทุกวันมันไม่อิ่มแต่จะกินไปถึงไหนก็วันที่เราตายนี่แหละถึงตอนนั้นก็หยุดกินแล้วนะนั้นในระหว่างที่ดำรงตนอยู่ก็อย่าตระหนี่กับตนเองนะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหรือใช้จ่ายทำโน่นทำนี่มากมายแต่เราก็อย่าไปตระหนี่กับการดำรงชีวิตกันแล้วกันเพราะเราอยู่สุขสบายได้ก็ด้วยการรับประทานอาหารหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เยียวยารักษาชีวิตเราก็จะอยู่ได้นะนี่ก็สิ้นเปลืองบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นการรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้ให้นานๆต่อมาก็คือฝังดินไว้จ่ายทรัพย์ทำบุญเพราะบุญทำแล้วไม่สูญหายมีปกติติดตามเหมือนกับเงาติดตามตัวเราไปบุคคลผู้ครองเรือนจะมีความสุขสงบอบอุ่นมีความรักมีความมั่นคงได้เพราะความมีทรัพย์ความไม่มีหนี้สินความไม่มีโรคแล้วก็ความเป็นอยู่ที่พอดีใน4ประการนี้เพียงแต่ขาดทรัพย์อย่างเดียวความสุขความอบอุ่นความรักก็จะแตกหักขาดสะบั้นทันทีเพราะความมั่งมีความมั่งคั่งจะมีคนห้อมล้อมคนยากความยากความจนมีแต่คนแหนงหนีนะด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ครองเรือนจึงควรที่จะมีมัตตัญญุตาธรรมนะก็คือคำว่ารู้จักประมาณรู้จักประหยัดนะดุจคลังออมสินคอยเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้เป็นกำลังเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวนะเป็นทุนหนุนนำทำมาหากินสร้างฐานะให้อุ่นหนาฝาคั่งมีสุภาษิตสอนหญิงเตือนใจอยู่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ใหญ่ซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปความได้ว่าความเป็นผู้รู้จักประหยัดคือการตัดความต้องการที่เกินพอดีพอควรยับยั้งหักห้ามใจให้อยู่ในความพอดีพอควรเป็นแนวปฏิบัติความเป็นผู้รู้จักประหยัดจึงจะอำนวยผลที่น่าปรารถนาเช่นมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมีหลักฐานมั่นคงพึ่งตนเองได้ในคราวขัดสนช่วยเพื่อนบ้านได้ในคราวจำเป็นได้ช่วยชาติและมีโอกาสบำเพ็ญบุญเป็นเครื่องอุ่นใจในชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้ที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยพระท่านเนวินชิดชอบและครอบครัวตลอดทั้งคณะของท่านนะถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มารับต้นเทียนพรรษาโยมญาติทั้งหลายจะไปร่วมอนุโมทนาบุญก็ไปได้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและวันนี้เช่นเดียวกันพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทธาวาสบ้านเข้าตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัม
นะสมาชิกรายการทราบข่าวเข้าไปร่วมบุญฟังธรรมนิยมนะพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้

นาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสารดีเอซีเพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ดีเอซีมีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปสลามัตดาตัง Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026คืน10ค่ำเดือน82ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือสวท.มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน ASEAN อาเซียนย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นภาษาไทยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งมานู้นเลยครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2510ตอนหลังก็ยกฐานะปรับสภาพมาเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับ10ปี6เดือนกับอีก25วันของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นหนึ่งเดียวเป็นถ้าจะบอกว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนี่จะต้องถูกต้องครับเพราะว่าต่อไปนี่หลายๆอย่างเราจะต้องปรับหากันให้ได้นะครับอะไรที่มันเป็นครอบครัวเดียวกันล่ะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็คงจะต้องล้อมกันเป็นหนึ่งเดียววันนี้คุณฤทธิชัยโคตรประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆในวิสิตเทพทองดำเนินรายการเสียงหนึ่งภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวิรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบพระคุณผู้ดูแลของกระจายข่าวเสียงต่ำซ้ายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ092-663-3523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมที่ตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์แล้วก็ทักทายเข้ามาครับในช่วงวันที่8กรกฎาคมครับเป็นวันสำคัญทางรัฐนะครับต้องเรียกว่าเป็นวันสำคัญของประเทศเรานะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนี่แหละครับที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ75พรรษานะครับแล้วก็พอวันที่29วันที่30นี่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะเดือน8ที่2ครับเพราะว่าในปีนี้เดือน8มี2หนดังนั้นถ้าทางจันทรคตินี่ ปีนี้ก็จะมี13เดือนครับแล้วก็ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยนะให้พวกเราได้เห็นความสำคัญครับก็การใช้ภาษาไทยไม่ใช่เฉพาะอ่านอย่างเดียวครับเขียนนี่สำคัญเลยล่ะเขียนภาษาไทยถูกหรือเปล่านะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เขียนแล้วนะครับใช้วิธีการอ่านในโทรศัพท์นะฮะอ่านก็อ่านน้อยนะครับอ่านหนังสือนี่อ่านน้อยนะฮะก็อ่านในโทรศัพท์แทนนะครับสมมติหนังสือนั่งหานี่แทบจะไม่ได้จับเลยนะครับอย่างผู้ดำเนินรายการเองนะส่วนใหญ่ก็จะซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านนะครับแม้แต่หนังสือพิมพ์ตอนนี้ฉบับเล็กลงเล็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สำคัญของประเทศไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนจากแต่ก่อนนี่หนาหนาครับตอนนี้เหลือไม่กี่แผ่นนะฮะเราก็ได้อ่านนะครับรายละเอียดนะครับถ้าดูในโทรศัพท์นี่ตัวเล็กเกินไปครับแต่ในวันที่29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติพอวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษานะครับจากนี่ไปก็3เดือนนั่นเองครับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราครับในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็ไปวัดครับไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปถวายเทียนพรรษาผาอาบน้ำฝนนะประเพณีชาวพุทธเราสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทา
1: เช้านี้ชัดเจนดีขึ้นเดี๋ยวโทรศัพท์หนู
0: นี่อันนี้ต้อง
1: ปกติไม่ได้ยินอย่างนี้หรอก
0: ครับต้องชมคุณตีนแล้วครับผมปรับให้พวกเราได้ชัดเจนมาก
1: ดีมากอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนี่มันฉบับเท่าไหร่ไม่เคย
0: 15บาทป้าหนังสือพิมพ์เดลินิวไทยรัฐราคา15บาทครับ
1: โอ้เคยรู้สมัยก่อนเคยซื้อ7บาทเดี๋ยวนี้15บาท
0: อ๋อสมัยผมเป็นเล็กน้อยป้าฉบับละ5บาท
1: 5บาท3บาท
0: 3บาทแล้วก็มาปะ5บาทครับ
1: จ
0: ้ะตอนนี้15บาทแล้วนะยกเว้นหนังสือพิมพ์ข่าวสด
1: มันมีกี่เจ้าเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเนี้ย
0: โอ้ที่ผมอ่านลักๆเลยก็มีเดลินิวไทยรัฐข่าวสดมติชน
1: มีหลายเจ้าอยู่เนาะ
0: มีหลายเจ้าอยู่ครับ
1: แล้วอาจารย์อ่านจบแล้วอาจารย์เอาไปขายหรือว่าเอาไปทำห่อผลไม้ในสวนหรืออะไร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ก่อไฟป่าแล้วก็รวมทั้งไว้ปูอะไรเบิ้ง
1: จ้ะอาจารย์มีประโยชน์ยังไงรู้ไหมต่อไปนี่อาจารย์มารับหลวงหน้ายานมาพบที่วัดอินอยู่ไหมที่ประเทศน่ะหรือว่าเป็นแล้วแต่จะวาง
0: ทุกวันพุธครับผม
1: ทุกวันพุธทางนั้นอาจารย์เก็บมาไว้ให้น้องเช็ดกระจกกวาดไปเด้อ
0: ได้เลยป้าม
1: ีประโยชน์มากเพราะว่าในหนังสือพิมพ์มันจะมีสารชนิดหนึ่งที่ให
0: ้
1: มันกระจกสะอาดนะอาจารย
0: ์ครับผมนี่
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ก็นี่ผมได้ความรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเช็ดหน้าเจ้าของเพื่อไม่ให้เหี่ยวเลยไหมป้า
1: อาจารย์ก็ว่าไปหนิไม่ได้เป็น
0: แล้วคุณตินเนาะเราจะได้หน้าขาวขึ้นทั้งสองคน
1: ไม่ที่หน้าดำอาจารย์ก็คือขยันเข้าสวนน้องตินเข้าก่อนการเกษตรเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้น่ะจองกระท้อนน้องติ่นเอาไว้แล้วเดี๋ยว2กิโล3ปีแล้ว
0: นี่ได้กินหรือยังป่าย
1: ังไม่เห็นผลงานเลยเดี๋ยวรอเขากระเสียงก่อน
0: กับผม
1: ค่ะอาจารย์แค่นี้แหละวันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ไหนค่อยเอามาให้เด้อหนังสือพิมพ
0: ์ได้ครับป้าวันพุธนี่แหละป้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะ
0: แต่คุณตินนี่อีกกี่วันนี่จะเกษียณอายุราชการนี่สงสัยตึกใหม่คงไม่ได้อยู่เนาะที่พักนี่คงไม่ได้อยู่แล้วโอ้คุณตินเนี่ยนะฮะครับ30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาก็เอาอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: โอ้วันนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ชัดเจนครับผมชัดเจนดีเนาะคุณลุงสมนึก
2: ทุกทีไม่ได้ยินเลย
0: นี่ครับผมชัดเจนแล้วตอนนี
2: ้ครับเสียนไว้แท้ยังไม่เกลือเลย
0: คุณตินเนี่ยยังแข็งแรงอยู
2: ่ครับ
0: ครับ
2: บอกหน่อยจะไปช่วย
0: ไหนไปช่วยทำนาใช่ไหมไปช่วยเกี่ยวข้าวคุณติน
2: วันไหนฉลองอ่ะ
0: ครับผมวันไหนนะคุณตินนะยังไม่รู้เลยว่าจะมีการจัดมุทิตาจิตหรือเปล่านะครับผม
2: ต้องมี
0: ต้องมีเนาะครับผม
2: ไม่ได้ย้ายไปไหนสักที
0: ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนที่ทำราชการแล้วครับผมอยู่ได้จนถึง60ปีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ
2: ครับ
0: ครับผม
2: เมื่อวานนี่ก็ไปหาคุณแม่คุณแม่ไม่สบาย93ปีแล้ว
0: 93ปีครับ
2: แต่ไม่ร่มดอกแต่จับเตียงพิษก็เลย
0: อ๋อจับเตียงพิษก็เลย
2: ว่าโคกับ
0: โอ้ครับผม
2: ขอบเตียงเย็บไปเก็บเข็ม
0: ครับ
2: วันนี้ก็ออกมาแล้วล่ะ
0: ครับผมบุญรักษาพระคุ้มครองครับ
2: ตัวเขาพรรษาแล้วอาจารย
0: ์นี่อีกกี่วันแล้วครับนี่ไม่กี่วันแล้วเนาะครับ
2: อาจารย์เคยได้ยินพระอุปคุตมาบิณฑบาตเชียงคืนไหมเนี่ย
0: เคยได้เคยอ่านอยู่ครับผมเคยทราบอยู่ครับพระอุปคุต
2: ถ้าเป็นวันเพ็ญวันพุธตรงกับวันพระเนาะ
0: ครับใช่ครับ
2: จะมาบิณฑบาตแต่เป็นแปลงเป็นสมณเณรมาเชียงคืน
0: ครับผม
2: เขาอ่ะงั้นนะอาจารย์
0: จริงไม่จริงหร
2: ออาจารย์สนิทแกออกวันพฤหัสนะ
0: ใช่ครับ
2: ก็ได้เล่าสู่กันฟัง
0: ครับ
2: ก็ได้ยินตักบาตรเที่ยงคืน
0: ใช่มีตักบาตรเที่ยงคืนครับ
2: ผมก็เลยสงสัยเที่ยงคืนจะไปตักบาตรให้ใครก็เลยฟังไปฟังมาฟังตักบาตรให้พระอุปคุต
0: อุปคุตครับผม
2: เขาแกเป็นแปลงเป็นสมณเณรมาเนาะอาจารย
0: ์ครับผม
2: แค่นี้แหละอาจารย์
0: ขอบพระคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อวานนี่มีโอกาสได้ไปทำบุญเพื่อที่จะนี่แหละวันสำคัญที่จะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาครับที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเขามีพิธีทางพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์เก้ารูปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดครับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีวันศุกร์ค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับป้าบุญเรียน
3: จ้าเสียงชัดดุ
0: น่าชัดเจนเลยเน
3: า
0: ะ
3: เสียงแฉะอยู่นิดนิด
0: นะครับผม
3: เสียงแฉะคล้ายๆเหมือนเราเปิดวิทยุ
0: ครับซ่าๆใช่ไหม
3: จ้าจ้าจ้าแต่เสียงอาจารย์พูดชัดอยู่มันไอเรื่องกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จริงอยู่แต่ก่อนเคยทำงานแม่บ้านเอาเช็ดกระจกมันสะอาดดี
0: ครับ
3: เราเอาน้ำยาสีกระจกสีแล้วกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดมันสะอาด
0: เอาเด็ดสะอาดกว่าผ่าใช่ไหมป้า
3: ใช่ใช่เคยเช็ดอยู่แต่ก่อนทำงานแม่บ้านอยู่กรุงเทพ
0: ครับ
3: ไม่เชื่ออาจารย์ก็ลองเช็ดกระจกกระบาลเนาะ
0: ไม่กล้าปีนหรอกป้าเอ้ยกลัวกลัวตกหน้าต่างครับ
3: น
0: ั
3: ่นแหละกระจกอะไรก็ได้มันสะอาดอยู
0: ่ครับ
3: เราน้ำยาทีกระจกฉีดไปแล้ว
0: น
3: ะแต่กระดาษพิมพ์เช็ด
0: ครับผม
3: จ้า
0: ครับ
3: โอ้ฝนตะตกมานิดนึงเมื่อวานเนี่ยตกมีแต่ลมเมื่อคืนก็เนี่ยว่าจะตกก็มีแต่ลม
0: ครับผม
3: จ้าไม่มีอะไรดอกอาจารย์แค่นี้แหละ
0: ครับขอบคุณคุณป้าบุญเรียนครับที่ให้ความรู้เรื่องของเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปเช็ดกระจกนั่นเองครับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางก็ยังรุนแรงอยู่ครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยกเลิก MOU กันแล้วนะครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงมงคล
2: เสียงอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปถึงเยอะแยะเสียง
0: เป็นยังไงเสียงเปลี่ยนแปลง
2: เสียงน้อยไปหน่อย
0: โอ้เสียงครับผม
2: ก็หน้าก็คงจะไม่เหี่ยวก็อาจารย์อย่าไปคิดอะไรกับสังขารเลยผมเองก็ยังป่วยเพิ่งออกมาครับ
0: นี่โอ้นั่นเอง
2: นอนอยู่ประมาณ

0: ต้องไปอุทธรณ์ครับ
1: นี่แหละเพราะว่ารัฐนี่ทำอะไรก็ควรจะให้ไตร่ตรองไว้ก่อนครับอาจารย์ถ้าเกิดขึ้นก็มีปัญหาอย่างนี้แหละเสียเวลาอีกครับอาจารย
0: ์นั่นเอง
1: ไม่ใช่ว่าผมมีอะไรใหญ่ตุกติกดุ๊กอีกนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่หรอกครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: เนี่ยต้องทำให้มันถูกต้องต้องคิดต้องอ่านก่อนผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยแต่พระเจ้าประจัน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ประทับปุ๊บก็มีปัญหาปั๊บเห็นไหมกองเรียนกันจะรู้ผมอยู่ก
0: ันแ
1: ล้
0: ว
1: สงสาร
0: ครับอา
1: จารย์
0: เนี่ยผมจะเล่าเรื่องนิดหนึ่งป้าที่อยู่บ้านติดกันครับลงทะเบียนไม่ได้ปรากฏว่ามีรถบรรทุกไม่เคยเห็นเลยว่าป้านี่มีรถบรรทุกในบ้านอยู่ติดกันนี่แหละไม่รู้แกไปได้รถบรรทุกมาจากไหนแกยังตกใจว่าน
1: ั่นแหละครับอาจารย์
0: ซื้อตอนไหน
1: ที่ผมพูดอย่างนี้แหละ
0: นั่นเอง
1: แล้วก็บางคนบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์จะโอเคจะพังไม่พังแหละแต่ถ้ามาหากินอุปกรณ์จะทำงานก็จะคิดกันด้วยเขารวยอย่างนั้นมีอย่างนี้โอ้รัฐบาลนี่โง่จริงๆเขาประกาศออกไปไม่ใช่เขาว่าอย่างนี้ครับอาจารย์
0: ก็ไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับก็คือฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้แหละในเรื่องของการลงทะเบียน
1: รัฐบาลนะครับเราบริหารบ้านเมืองครับอาจารย์เนาะ
0: มีข้อมูลโผล่
1: มาให้มันชัดเจนมากกว่านี้ถ้าทำผิดถูกก็มีปัญหาครับอาจารย
0: ์
1: พูดแล้วก็เดือดร้อนจริง
0: ท่านนายกบอกว่า
1: ไม่ได้ก็ไม่ได
0: ้ท่านนายกบอกว่าต้องลงพื้นที่นะไปดูจริงๆเลยนะครับไม่ต้องให้ชาวบ้านนะ
1: ผมเห็นด้วยครับอาจารย์นี่มาจริงไหมครับอาจารย
0: ์นั่นนะที
1: แต่แม้ไม่มาจริงอย่าพูดแต่ปากนะครับอาจารย์เนาะ
0: ต้องลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ครับผม
1: มาลงพื้นที่ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับอาจารย์พูดหนังสือพิมพ์เป็นคนที่ผมเป็นคนที่ศึกษาอ่านหนังสือพิมพ์เรียนรู้จากหนังสือพิมพ์เขียนหนังสือตัวสะกดก็ต้องดูให้มันชัดให้มีความรู้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ไม่ใช่แต่ไม่ใช่กระจกอย่างเดียวผมเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ไปว่าเดลีนิวไทยรัฐบ้านเมืองจะนะครับบ้านเมืองรู้สึกว่าจะเงียบไปแล้ว
0: เงียบไปแล้วครับนั่นไปแล้วนี่หนังสือผู้จัดการก็เช่นกันครับนี่อีกไม่กี่วันก็จะยกเลิกคร
1: ับที่ดึง
0: คร
1: ับ ทุกวันนี้ที่ท่านสมัครเป็นเจ้าของครับอาจารย์พูดถึงฟ้าฝนนะมันคือฟ้าร้องโอ้อาจารย์ตัวจริงกลัวฝนกลัวฟ้ามันจะผ่าผมลงมานะครับอาจารย
0: ์แต่ไม่มีฝนใช่ไหม
1: ไม่มีฝนมีแต่สองตันนะครับอาจารย
0: ์
1: แต่เจ้าที่ครับเกษตรกรเอาอกเดียวกันกับผมคำนี้ผมพูดบ่อยครับอาจารย
0: ์
1: อยากให้รัฐบาลดูแลดูฝนเตรียมฝนหลวงเลยครับถ้ามีก็ทำหน่อยเถอะแต่ความไม่ได้ก็บอกประชาชนยังไงครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ฝากถึงรัฐบาลด้วยครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับ
0: อ้าวสู้สู้สู้สู้
1: เราต้องมันหน้าขออย่าให้มีโรคไปเนาะ
0: ถูกต้องเลยให้สุขภาพดี
1: ผมยังก็พยายามรักษาอยู่ก็ทรมานครับอาจารย
0: ์ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับขอบพระคุณมากครับสถานการณ์ในสงครามในตะวันออกกลางสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็อ่าวเปอร์เซียอิหร่านก็โจมตีเช่นเดียวกันนะครับโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกานะครับในหลายประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นคูเวตบาเรนโอมานเนี่ยโดนนักเลยนะครับที่สำคัญก็คือเป้าหมายที่โจมตีนอกจากพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานของหลายๆประเทศนี่ถูกโจมตีด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงกรองน้ำนะครับนี่ล่าสุดเลยในประเทศคูเวตก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับจะเห็นว่าเราสังเกตดูนะราคาน้ำมันของประเทศไทยเราเองเนี่ย 2-3 บาทมันนี่นะขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เลบานอนกับอิสราเอลในอิสราเอลก็โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนก็ทำให้เลบานอนนี่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์สงครามเช่นเดียวกันเอามาดูในอาเซียนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวครับกระทรวงการต่างประเทศรับเวทีอาเซียนทกปมสถานการณ์ในเมียนมาครับนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในตอนนี้ฟิลิปปินส์นะเป็นประธานอาเซียนครับในที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ของโลกส่วนสถานการณ์ในเมียนมายังหนาเป็นห่วงครับขณะที่

นโยบายของไทยก็คือเน้นการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้ละทิ้งฉันทามติ5ข้อนะครับที่อาเซียนได้พูดคุยครับทางการเมียนมาทั้งนี้ไทยนี่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาจึงต้องมองสถานการณ์ด้วยความเป็นจริงซึ่งประเทศไทยมีผลประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงชายแดนการค้าชายแดนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและก็การระบาดของยาเสพติดรวมทั้งเรื่องมลพิษด้วยนะครับซึ่งไทยจะต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาในเรื่องเหล่านี้โดยยึดผลประโยชน์ของไทยนี่เป็นที่ตั้งซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็นะรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อสั่งกระบวนการสั่งความปรองดองต้องดูว่าเขามีความคืบหน้าอะไรบ้างเช่นการย้ายนางองซานซูจีออกจากเรือนจำไปยังที่พักภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าและก็จะขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนพบกับนางองซานซูจีหากรัฐบาลเมียนมายอมให้เขาพบก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเช่นกันการปล่อยให้เมียนมาโดดเดี่ยวไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเราไม่ต้องการให้เมียนมานี่เป็นเวทีของการเข้ามาช่วงชิงหรือแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจสิ่งที่ประเทศไทยพยายามนำเสนอก็คือการใช้ถนน2เส้นทางคือไม่ใช่แค่อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาแต่เมียนมาต้องมีท่าทีตอบสนองข้อกังวลของอาเซียนด้วยการที่เมียนมาจะกลับเข้าสู่อาเซียนอีกครั้งก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ ก็อย่างหนึ่งที่เรารับทราบในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือ มีในเมียนมาครับมีชนกลุ่มน้อยประกาศแยกตัวเป็นรัฐอิสระตั้งประเทศขึ้นมา กราบขออภัยครับนั่นก็คือประเทศกอทูเลซึ่งก็ยังไม่มีใครยอมรับในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้สถานการณ์ในเมียนมานี่ตึงเครียดเข้าไปอีกครับ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวเช่นกันครับรัฐเปิดรับแรงงานไทยไปสิงคโปร์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำ ขออภัยครับแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์ครับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับ220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมงครับเงินเดือนเขาบอกว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะ 24,000 บาทจนถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่ทำงานผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็คุณสมบัติที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งครับก็ทางกรมแรงงานก็เปิดรับสมัครแล้วนะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับฟุตบอลโลกครั้งที่23จบไปแล้วครับได้แชมป์โลกไปแล้วนะครับที่มีสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมครับแข่งขันกันมายาวเลยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมก็แชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งที่23ก็คือประเทศสเปนครับรองแชมป์ก็คืออร์เจนตินาอันดับ3คือประเทศอังกฤษอันดับ4ก็คือฝรั่งเศสนะครับครั้งต่อไปนี่จัดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าค่อยมาพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยครับแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026เริ่มแข่งตั้งแต่วันนี้แต่ของไทยเราในลงสนามวันพรุ่งนี้ของไทยเราอยู่ในกลุ่ม B ครับก็มีไทยเราแล้วก็มีลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์กลุ่ม A ก็มีกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์ติมอร์เวียดนามเปิดสนามวันนี้ครับเห็นว่ากัมพูชานี่ลงแข่งไทยเราในวันที่25กรกฎาคมเจอลาวครับ1สิงหาไทยกับมาเลเซีย4สิงหาคมไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็8สิงหาคมไทยรับกันมาเยือนของเมียนมาครับก็ในช่วงสุดท้ายนี่ให้ฟังเพลงเทียนมิมิที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะไปร้องที่ประเทศจีนหลังจากที่ไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ฝากเอาไว้ครับบ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยสมัครสมานสามัคคีสังคมเจริญคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
9: นางสาวมาลากาลันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
0: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเลยบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
4: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้นะคะพบกับท่านผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดนะคะนางสาวนิตยาจันทร์ภักดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวดีๆจากทางสกต.บุรีรัมย์นะคะซึ่งหลายท่านคงจะคุ้นชื่อนะคะคุ้นชื่อรู้จักกันดีนะคะกับชื่อนี้นะคะก็คือสกต.บุรีรัมย์นะคะซึ่งก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้นะคะโดยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นในส่วนของรอบคิวของท่านคำเคลื่อนพนชัยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านก็ติดภารกิจนะคะก็เลยได้มอบหมายนะคะให้เราเนี่ยดำเนินรายการกันนะคะในวันนี้ก็เลยจะได้มีเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะคะก็ทักทายไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนด้วยนะคะที่เปิดรับสัญญาณกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะมาเจอกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารดีๆโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มสมาชิกของทางธกส.หรือว่าสกต.มาฝากกันแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะคะเช้าวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะหรือท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะสอบถามเกี่ยวกับทางสกต.บุรีรัมย์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าในเรื่องของการให้บริการต่างๆของสกต.บุรีรัมย์สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยทางช่องทางไลฟ์สดสวทบุรีรัมย์ของเราในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ท่านผู้จัดการเนี่ยได้ตอบคำถามแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ทักทายทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะติดตามรับฟังอยู่ทางหอกระจายข่าวหรือว่าทาง Facebook Live แล้วก็วิทยุนะคะคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของสกต.บุรีรัมย์ต้องแนะนำตัวกันก่อนเลยกันแล้วกันนะคะว่าสกต.บุรีรัมย์เรามีการจัดตั้งมาอย่างไรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกันก่อนค่ะท่านผู้จัดการคะเป็นยังไงบ้างคะกับในส่วนของสกต.บุรีรัมย์มีการจัดตั้งมาอะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะในนามของฝ่ายจัดการนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสวทที่ให้โอกาสกับสกต.มาจัดรายการเพื่อได้แนะนำนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆของสกต.ของเรานะคะสกต.ของเรานะคะชื่อเต็มๆก็คือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดนะคะเรียกกันสั้นๆก็คือสกต.บุรีรัมย์คำว่าสกต.เนี่ยก็คือจะมีทุกที่มีทุกจังหวัดนะคะจะตั้งขึ้นมาในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราจะตั้งก็คือธกส.เนี่ยจะมีหน้าที่ปล่อยเงินกู้แต่ส่วนสกต.เนี่ยจะมีหน้าที่จัดหาวัสดุการเกษตรให้สมาชิกซึ่งสกต.กับธกส.เนี่ยจะดูแลลูกค้าคนเดียวกันนะคะลูกค้าถ้าเป็นสมาชิกของสกต.เราเรียกว่าสมาชิกถ้าเป็นเป็นลูกค้าของธกส.เราเรียกว่าลูกค้าแต่คนเดียวกันนะคะก็คือสวมหมวก2 ใบเสร็จแล้วเนี่ยคะเราจะตั้งขึ้นเมื่อปี2534นะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.นี่แหละว่าเขาต้องการที่จะมีรวมกันซื้อรวมกันขายเพื่อให้เกิดพลังแล้วก็เกิดอำนาจในการต่อรองนะคะว่าถ้าสมมติว่ารวมกันซื้อรวมกันขายสมมติเราไปซื้อปุ๋ย1 กระสอบเราจะได้อีกราคานึงแต่ถ้าเราไปซื้อปุ๋ยทีเดียว1 ตันคือ20 กระสอบอ่ะจะได้อีกราคานึงเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เกิดขึ้นมาก็เลยสมาชิกก็เลยมาจัดตั้งขึ้นของสกต.บุรีรัมย์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2534นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะรวมตัวกันได้มีสมาชิกรวมอยู่ณขณะนี้นะคะ110,000 กว่ารายนะคะในการรวมตัวกันเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองแล้วก็ในเรื่องของการสินค้าต่างๆนะคะเอามาขายแล้วก็มีปันผลมีเฉลี่ยคืนตรงนี้นะคะทำให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์กรการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรได้ตรงนี้นะคะเป้าหมายสำคัญเลยนะคะของเราก็คือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกเกษตรกรไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ได้ในทุกวันนี้ก็จะมีโครงการดีๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะเล่ากันในเรื่องราวกันวันนี้1 ชั่วโมงนะคะที่เรา จะเล่าเรื่องราวแล้วก็แจ้งข่าวดีๆนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็มาเป็นสมาชิกสมทบกับสกต.ได้นะคะเพื่อจะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็มาซื้อมาขายสมมุติว่ามาใช้ปุ๋ยนะคะหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็พอได้ปลูกพืชอะไรก็เอามาขายกับสกต.สกต.ก็จะรับซื้อแล้วก็มีปันผลเฉลี่ยขึ้นค่ะ
0: การมาเป็นสมาชิกเนี่ยต้องมาแบบไหนคะต้องเข้าทางธกส.เหรอคะ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะตามวิธีปฏิบัตินะคะตามข้อบังคับก็คือต้องเป็นลูกค้าธกส.ก่อนแล้วถึงจะมาเป็นสมาชิกสกต.ได้อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการดูแลสมาชิกร่วมกันทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันแต่ถ้าในกรณีที่บางธุรกิจนะคะถ้าไม่เป็นสมาชิกไม่เป็นลูกค้าธกส.ก็มาเป็นสมาชิกสมทบของสกต.ได
0: ้
1: ตรงนี้นะคะมันมีวัตถุประสงค์ให้อยู่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะ
0: ค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงสกต.เนี่ย เราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกหลายท่านก็คงจะได้เห็นว่าสกต.เนี่ยได้มีการนำผลไม้อย่างของดีจากแต่ละจังหวัดเนี่ยมาจัดจำหน่ายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆก็เอามาจัดจำหน่ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆตรงนี้สกต.มีแนวคิดอย่างไรคะแล้วก็ในทางของสหกรณ์เขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรที่ได้มีการนำผลไม้จากต่างจังหวัดมาจำหน่ายในพื้นที่บ้านเราอะค่ะ
1: เขาเรียกว่าอย่างที่เราทำตรงนี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าเป็นโครงการจริงๆก็เรียกว่าธุรกิจเชื่อมโยงค่ะก็คือเชื่อมโยงในลักษณะที่ว่าเกษตรกรในอย่างสมมติเราเอามาจากทางผลไม้จากทางภาคตะวันออกจากภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งก็จากภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าธุรกิจเชื่อมโยงเราก็จะช่วยเหลือโดยที่สกต.บุรีรัมย์เนี่ยเราหลักๆเลยนะคะพืชที่เราใช้อยู่ก็คือพืชที่เราดูแลอยู่เป็นหลักเลยก็คือเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์จะปลูกข้าวเพราะฉะนั้นสกต.เราจะผลิตข้าวเรามีโรงสีจากที่เกษตรกรรวมตัวกันนะคะส่วนหนึ่งจะได้งบจากกรมส่งเสริมส่วนหนึ่งก็เกษตรกรรวมตัวกันท่านละ 1,000 บาทแล้วมาจัดตั้งโรงสีของสกต.กำลังการผลิตอยู่ที่60ตันต่อวันแล้วก็จะผลิตข้าวเมล็ดดีๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบุรีรัมย์เราเป็นข้าวจากดินภูเขาไฟเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตเสร็จเราก็ส่งไปทางภาคต่างๆภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้เสร็จแล้วภาคใต้มีอะไรมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งกลับมาแล้วผู้บริโภคก็จะได้สินค้าคือจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงโดยผ่านสากลเป็นการเชื่อมโยงกันก็คืออย่างทางใต้เอาผลไม้มาเอามาให้ผู้บริโภคทางบ้านเราได้กินของอร่อยของดีนะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะส่วนทางอีสานเราก็เอาสกต.บุรีรัมย์ก็เอาข้าวไปทางภาคต่าง
0: ๆ
1: ก็คือจากผู้ผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะก็คือการได้ช่วยเหลือกันโดยแท้จริงเลยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็ทางฝ่ายจัดการนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการไทยช่วยไทยกรรมการไทยช่วยไทยที่รัฐสภานะคะเราก็ทางวุฒิสภาแต่งตั้งนะคะก็เราก็จะไปเอาสินค้าผลไม้ที่ล้นตลาดนะคะมาขายแล้วก็ให้ทางวุฒิสภาช่วยเหลือนะคะสวสสอะไรเนี้ยช่วยกันมาซื้อมาจับจ่ายนะคะซึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นนะคะล่าสุดเนี่ยทุเรียนน้ำแร่จากบุรีรัมย์เราเป็นทุเรียนที่อร่อยมากนะคะแล้วก็แบบมีความนุ่มมีความอร่อยนะคะท่านใดที่ไม่ได้ทานทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าพลาดอย่างมากเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยสกต.บุรีรัมย์ได้นำไปขายที่อาคารนะคะรัฐสภานะคะที่วุฒิสภาแล้วก็ท่านประธานวุฒิสภาเมตานะคะใหขายหน้าตึกช้างได้นะคะเราใช้เวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงได้มีเป็นจำนวน3ตันหมดเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดอีกมีมะม่วงนะคะจากอำเภอนาโพค่ะเราก็ไปขายนะคะตั้งหน้าตึกช้างเป็นละถุงนะคะเราไม่ได้ขายเป็นกิโลเราขายทีละ10โลถุงนะคะก็แป๊บเดียวหมดเลยค่ะซึ่งทางนู้นก็ได้รับของผลไม้ที่อร่อยแล้วทางเราก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนี่เป็นธุรกิจเชื่อมโยงค่ะ
0: พูดถึงฐานะของสกต.มีธุรกิจหลายรูปแบบไหมคะ
1: มีหลายรูปแบบค่ะที่เราทำคือทุกรูปแบบที่เป็นของสมาชิกเรานะคะอย่างอันนี้คือธุรกิจรวบรวมนะคะ
0: ค่ะ
1: เราจะมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเริ่มจากเกษตรกรไปกู้เงินธกส.แล้วเกษตรกรกู้เงินเสร็จนะคะถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องการเพาะปลูกพืชอะไรเงี้ยบางครั้งเงินอยู่กับตัวเกษตรกรเราก็ไปใช้เสร็จแล้วอำนาจในการที่จะชำระคืนก็คือเงินหมดไปแล้วเนา
0: ะ
1: ก็เลยมีวิธีคิดกันขึ้นมาว่าเกษตรกรต้องการปลูกพืชอะไรวัตถุประสงค์ทำอะไรก็ไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.นะคะว่าต้องการที่จะกู้เงินเพื่อไปปลูกพืชเราก็มีให้เป็นตัวเลือกของ กษตรกรว่าถ้าสมมติปลูกข้าวเรามีปุ๋ยข้าวให้เกษตรกรปลูกยางเรามีปุ๋ยยางให้เกษตรกรปลูกปลูกอ้อยเรามีปุ๋ยอ้อยให้ปลูกมันเรามีปุ๋ยมันให้เพื่อให้เป็นทางเลือกเมื่อเอาไปปลูกพืชอ่ะปลูกทุเรียนสกต.ก็มีปุ๋ยทุเรียนให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปใส่เราก็ไปลงไปช่วยดูแลแปลงถ้าอย่างสมมุติว่าข้าวเราต้องเกี่ยวระยะพรับพรึงนะขึ้นเขียวแล้วช่วงรับรวงเราต้องใส่อีกครั้งนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อปลูกเสร็จเกษตรกรไม่มีที่จะจำหน่ายไม่มีที่จะขายเราก็ไปเปิดจุดในพื้นที
0: ่ให้ขายอีก
1: ให้ขายอีกค่ะก็ล่าสุดก็20กว่าจุดนะคะเราไปเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกให้เกษตรกรมาขายได้ถึงพื้นที่โดยที่บางครั้งเกษตรกรเราก็มีรถเป็นรถอีแต๊กเนาะภาษาบ้านเราก็เรียกนะคะก็ไม่ต้องไปไกลค่ะมาขายในพื้นที่ได้เลยสกต.ก็เข้าไปรับซื้อโดยไม่หักสิ่งเจือปนนะคะไม่หักความชื้นนะคะถ้าเป็นข้าวสดนะคะเราก็รับซื้อเสร็จถ้าเกษตรกรเราส่งเสริมให้เกษตรกรเราพยายามที่จะใช้บริการเหมือนเขาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยสกต.ก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวให้เขาทั้งชิมทั้งชมทั้งอะไรก็เลยบอกว่าถ้ามาซื้อปุ๋ยสกต.เราจะให้คืนอีกนะคะมาขายข้าวกับสกต.เราก็ให้คืนอีกกระสอบละ10บาทอย่างเงี้ยเกษตรกรก็ปลื้มใจอยากทำอยากขายอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นพืชนะคะแล้วส่วนทุเรียนตอนนี้เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยของสกต.นะคะแล้วเวลาสมมุติว่าเวลาจำหน่ายถ้าสมมุติว่ามีพ่อค้าคนกลางมาซื้อแล้วได้ราคาดีๆไม่เป็นไรขายไปแต่ถ้าตัวที่ตกไซส์ลูกเล็กๆ2กิโล1กิโลอะไรเงี้ยมาขายผ่านสกต.ได้แล้วสกต.ก็จะหาช่องทางการตลาดให้ในเรื่องของทุเรียนเพราะว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยต้องดูแลเหมือนลูกเลย
0: ค่ะมันค่อนข้างดูแลยาก
1: ดูแลยาก
0: อันนี้เป็นธุรกิจรวบรวมมีธุรกิจแบบไหนคะ
1: อันนี้เป็นธุรกิจรวบรวมรวมกับการจัดหาก็คือจัดหาก็คือเรามองที่เกษตรกรเรามองที่สมาชิกว่าสมาชิกต้องการอะไรเราก็จัดหาปุ๋ยจัดหาอะไรมาให้เสร็จแล้วพอเชื่อมไปถึงรวบรวมก็ถึงเวลาหน้ารวบรวมเราก็รวบรวมให้นะคะเมื่อก่อนเราจะรวบรวมแค่ข้าวนะคะข้าวก็จะมีทั้งข้าวสดข้าวสดล่าสุดในสกต.รวบรวมได้ไปประมาณเกือบ 50,000 ตันนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้เรื่องข้าวสดส่วนข้าวแห้งสกต.ก็จะมีโครงการชะโลนะคะโครงการชะโลปีนี้เราจะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของข้าวทั้งชะโลข้าวสดและชะโลข้าวแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช่วยกันยังไงนะคะเราจะทำร่วมกันกับโรงสีในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ทั้งสกต.ที่เราดูแลภาคเกษตรนะคะเราก็มาทำร่วมกันนะคะโดยพรุ่งนี้นะคะไอ้วันจันทร์เนี่ยนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะวันจันทร์เนี่ยจะมีทางสากลจังหวัดนัดรวบรวมนัดประชุมนะคะทางคอนเฟอเรนซ์เพื่อในเรื่องของการรวบรวมนะคะตรงนี้เราก็มีภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะคะในการที่จะทำรวบรวมด้วยกันส่วนถ้าเป็นผลไม้สกต.ก็จะรวบรวมทั้งทุกอย่างที่เกษตรกรทำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พืชในเรื่องของการปลูกพริกนะคะเราก็ถ้าเกษตรกรไม่มีช่องทางการจำหน่ายสกต.ก็รับซื้อพริกมะเขืออะไรพวกนี้ผักทุกอย่างสกต.รับซื้อนะคะแล้วก็อย่างเช่นบางพื้นที่ก็จะปลูกมะม่วงสกต.ก็ไปรับซื้อมะม่วงนะคะบางพื้นที่ก็อย่างเช่นทุเรียนช่วงนี้นะคะเราก็รับซื้อทุเรียนนะคะพืชหลักข้าวเราก็รับซื้อข้าวเมื่อก่อนยางพาราสกต.ก็รับซื้อนะคะเป็นการเป็นธุรกิจรวบรวมเสร็จแล้วพอสิ้นปีมาเราก็มีปันผลและเฉลี่ยคืนให้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นพืชที่ปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์สกต.มีหน้าที่รับซื้อเข้ามาแล้วก็มาเชื่อมเรื่องของการแปรรูปเมื่อก่อนขนุนล้นตลาด
0: ค่ะ
1: สกต.ก็รับซื้อช่วยกันแล้วก็ให้สมาชิกเรานะคะร่วมกับทกส.แปรรูปทุเรียน อร่อยมากเป็นทุเรียนกรอบนะคะแล้วก็เป็นของขนุน อย่างเงี้ยค่ะก็รวบรวมขนุนมาแล้วก็ให้ทำเป็นขนุนค่ะตรงนี้ขนุนกรอบก็อร่อยค่ะเราทำช่วยกันทุกอย่างแล้วส่วนมะม่วงเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
0: ค
1: ่ะจะมีสภาวะช่วงหนึ่งที่ส่งออกไม่ได้นะคะเราก็ช่วยกันนะคะผู้จัดรายการก็น่าจะได้ชิม
0: ก็นอกจากในเรื่องของการจัดหาในเรื่องของผลผลิตหรือว่าการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการแปรรูปด้วยอย่างที่ผู้จัดการบอกไปก็
1: ค
0: ืออย่างผลิตภัณฑ์หรือว่าผลไม้ที่มันล้นตลาดก็เอามาแปรรูปทำเป็นสินค้าต่างๆนะคะให้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเกื้อกูลกันดีมากๆเลยสำหรับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของทางสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจอื่นๆมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีให้พูดถึงธุรกิจของสกต.ให้หมดก่อนเดี๋ยววันนี้เรามี อีกหนึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยของสกต.ที่อยากจะมานำเสนอ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: พูดถึงในเรื่องของธุรกิจแปรรูปนะคะธุรกิจแปรรูปของเรานะคะเราก็จะเหมือนที่เรียนไปแล้วตะกี้นะคะก็คืออย่างหลักๆตอนนี้คือเราจะรวบรวมข้าวจากสมาชิกนะคะรวบรวมข้าวจากสมาชิกเสร็จนะคะเราก็จะมาแปรรูปนะคะส่วนหนึ่งเราก็ได้รับเมตานะคะจากโรงสีส่วนพระองค์ก็ส่งในโครงการส่วนพระองค์ด้วยในบางปีนะคะที่เราทำได้เราก็จะส่งข้าวที่ผลิตดีๆเราก็จะส่งข้าวข้าวเปลือกเข้าไปนะ
0: คะ
1: แล้วก็ในเรื่องของข้าวของเรานะคะเราโซนจะมีโซนของจากดินภูเขาไฟนะคะเราจะแยกกำแยกกองไว้ถ้าเป็นข้าวที่จากโซนดินภูเขาไฟเราจะมาทำเป็นพรีเมียมซึ่งเราเรียกว่าข้าวถุงทองนะคะตรงนี้ก็คือข้าวจากดินภูเขาไฟจะมีความนุ่มอร่อยมีแร่ธาตุสูงมีธาตุฟอสฟอรัสสูงนะคะมีแคลเซียมสูงเราก็จะเอามาทำเป็นข้าวถุงทองแล้วเราก็จะขายเป็นพรีเมียมส่วนเป็นข้าวทั่วไปที่เรารวบรวมมาข้าวจากดินภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนหนึ่งจะเป็นข้าวจากลุ่มแม่น้ำมูลนะคะจากโซนสตึกเนี่ยจะเป็นข้าวข้าวจะอร่อยมากนะคะตรงนี้เราก็จะรวบรวมทำเป็นถุงนะคะถุงละ5กิโลถุงละ1กิโลถุงละครึ่งกิโลสำหรับผู้บริโภคนะคะถ้าอยู่แถวโซนกรุงเทพเนาะภาคกลางอะไรเงี้ยเขาจะนิยมใส่บาตรนะส่วนมากสมัยก่อนเราใส่บาตรเราจะเอาข้าวมามัดยางใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ตอนนี้สกต.มีเป็นลักษณะครึ่งกิโลให้แล้วก็ใส่บาตรได้ง่ายๆนะคะใส่ข้าวสารนะคะตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่เราต้องมีกันอยู่ในเรื่องของการใส่บาตรนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นแพ็คเป็นถุงเป็นข้าวพรีเมียมหอมนุ่มอร่อยนะคะข้าวของเราหลังจากนั้นนะคะจะมีในเรื่องของข้าวหักค่ะข้าวหักจะเหลือเยอะมากในครัวในโรงสีนะ
0: คะ
1: น้องหัวหน้าโรงสีบอกว่าขอสร้างโกดังเพิ่มได้ไหมในการเก็บข้าวหักเราก็เลยมาคิดร่วมกันว่ากับตัวกสนะคะว่าถ้าข้าวหักมีเยอะขนาดนี้จะมาสร้างเพิ่มเนี่ยมันทำให้ข้าวมันก็มีเวลานะคะมีการสูญเสียม
0: ี
1: การเสื่อมคุณภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็เลยมาคิดร่วมกันกับตัวกสนะคะว่าทำยังไงดีเราก็เลยทำมาเป็นโจ๊กเป็นลักชัวรี่เป็นพรีเมียมเป็นสินค้าที่แบบแปลกใหม่นะนะคะสำหรับเกษตรกรเราสำหรับสมาชิกเราสำหรับผู้บริโภคนะคะก็คือตื่นเช้ามานะคะเราก็เลยเอาข้าวมะลิ 100%
0: ค่ะ
1: ค่ะมาคิดร่วมกันกับมหาลัยนะคะแล้วก็มาทำเป็นโจ๊กนะคะเมื่อได้โจ๊กมานะคะง่ายๆมากค่ะโจ๊กของเราจะมีหมูนะคะจะมีข้าวเราเปิดโจ๊กมานะคะเราก็ใส่น้ำร้อนได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เทนะคะปิดฝาไว้3นาทีนะคะแล้วก็เอามาคนคนคนนะคะมันก็จะมีความนุ่มอร่อยทานไปจะเป็นได้เป็นเรื่องของข้าวมะลินะ
0: คะ
1: มีแร่ธาตุสูงจริงๆแล้วนะคะข้าวหักหรือปลายข้าวตัวนี้จะมีวิตามินสูงมากนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจมูกข้าวอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือเราได้แร่ธาตุสูงมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยก็คือจะมีความเป็นแป้งใช่ไหมคะแต่ถ้าได้โจ๊กเนี่ยก็คือจะเป็นจมูกข้าว
0: จมูกข้าวเพราะมันเป็นปลายที่มันหักค่ะจริงๆวันนี้เราค่อนข้างที่จะฉุดหุกกันหน่อยนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเราเพิ่งจะนัดกันเมื่อวานน
1: ี้
0: ผู้จัดการเนี่ยก็ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยนะ
1: คะ
0: ทางเราก็เลยแบบว่าการประสานงานเราก็เลยแบบเตรียมตัวไว้ค่ะจริงๆเนี่ยโอ้โหช่วงเช้าๆแบบนี้ถ้าเราได้โจ๊กมานั่งคนนะร้อนๆมานั่งคนให้คุณผู้ชม
1: ได้ฟัง
0: ได้เห็นภาพนะเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าเราอ่ะได้ไปชิมและโจ๊กของทางสกต.บุรีรัมย์ซึ่งต้องบอกว่าง่ายมากแค่ฉีกซองใส่ถ้วยใส่น้ำแล้วก็คนทิ้งไว้3นาทีแล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติดีด้วยแล้วไม่ได้มีแค่โจ๊กนะมันมีผักมีเนื้อในนั้นด้วยอ่ะ
1: ค่ะก็คือพอเราทานไปจะได้เป็นข้าวใช่ไหม
0: คะ
1: ทานไปก็จะเป็นหมูซึ่งเราใส่เนื้อหมูได้เยอะมากเลยนะคะตรงนี้คือเราทำลักษณะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเนี่ยมีน้องนะที่บ้านนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงเนา
0: ะ
1: ก็หนึ่งซองเนี่ยทานได้สองครั้งเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ปริมาณที่แบบว่าให้คุ้มค่ากับการบริโภคของเรานะ
0: คะ
1: ซึ่งพอทานไปเป็นหมูทานไปเป็นผักนะคะทานไปก็เป็นค่ะเป็นข้าวนะคะแล้วก็ความอร่อยทานแล้วแบบฟินมากค่
0: ะ
1: ซึ่งมันเป็นข้าวมะลิ 100% นะคะตรงนี้มันก็จะทำให้แบบว่าคุณค่าทางโภชนาการนี่สูงมากเลยนะคะแล้วเราจะเป็นลักษณะทำในเรื่องของการโลโซเดียมค่ะ
0: คือ
1: บางทีโซเดียมเยอะๆมันจะทำให้ตัวบวมนะคะในผู้หญิงเรานะคะบางทีเราต้องบอกว่าโลโซเดียมนะเราจะได้คลีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยซึ่งราคาไม่แพงเลยนะ
0: คะ
1: สามารถจัดหาแล้วก็ซื้อได้ที่สกต.บุรีรัมย์หรือทางเฟซ ฟีดเพจบุ๊กของสกตเราส่งให้ถึงที่แล้วก็มีขายอยู่ในที่ปาต้องโกชุมพลค่ะปาต้องโกชุมพลบุรีรัมย์อยู่ที่สะก้างสถานีรถไฟนะคะซึ่งอาม่ายุกนะคะเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็มีร้านของปาต้องโกชุมพลเนี่ยอยู่หลายจุดของจังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: คะ
1: ถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคมาจากต่างจังหวัดไปทานปาต้องโกก็สามารถที่จะทานโจ๊กได้ด้วยนะคะอาม่ายุกจะสามารถที่จะทางร้านจะสามารถฉีกแล้วก็ให้ทานตอนนั้นได้เลย
0: ไม่ได้ขายเป็นซองอย่างเดียวแต่ว่าขายแบบว่า
1: เป็นถ้วยได้
0: เป็นถ้วยให้ได้รับประทานกันที่ร้านเลยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาขายของยังไงนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บ้านเราเนี่ยมีลูกมีหลานที่จะต้องตื่นไปโรงเรียนตอนเช้าจะต้องซื้อโจ๊กมาให้ทานอยู่แล้วลองหันมานะคะสนับสนุนในส่วนของสินค้าของทางสกต.บุรีรัมย์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นข้าวของคนบุรีรัมย์เราอ่
1: ะ
0: ที่นำมาทำอ่ะนะคะลองมาชิมดูลองมาอุดหนุนดูนะคะเป็นการอุดหนุนไม่ได้อุดหนุนสกต.แต่ว่าเป็นการอุดหนุน
1: เกษตรกร
0: ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็ได้กินของดีอ่ะของบ้านเราด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจังหวัดอื่นๆนะเขาได้ชิมกันแล้วแต่เราที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้ชิมกันหรือยังถ้าหากว่าสนใจนะคะสนใจโจ๊กข้าวหอมมะลิภูเขาไฟลองแวะไปดูได้ที่สกต.บุรีรัมย
1: ์
0: นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่เลยนะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการผลักดันแล้วก็ถ้าเห็นสกต.เนี่ยไปที่ไหนจะเห็นว่าจะมีการตั้งนำผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยไปจัดจำหน่ายเมื่อก่อนเราจะได้กินแต่ข้าวสารของสกต.จะเห็นเลยไปไหนมาไหนเราจะเห็นข้าวสารของสกต.มีหลายรูปแบบม
1: ี
0: ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวข้าวไรเบอรี่อะไรต่าง
1: ๆ
0: มารอบนี้ตอนนี้เนี่ยมีการแปรรูปมาเป็นโจ๊กนะคะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตื่นไปทำงานตอนเช้าหรือไปเรียนตอนเช้าเนี่ยจะต้องทานกันแน่นอนฉะนั้นเนี่ยลองมาชิมดูนะโจ๊กข้าวหอมมะลิภูเขาไฟของเราอร่อยขนาดไหนนะคะ
1: ก็ทำเรื่องยากๆตอนเช้าเนา
0: ะ
1: ในการตื่นอะไรก็เป็นเรื่องง่ายเลยก็คือตื่นมาปุ๊บเราก็เปิดแล้วก็ปิดฝาไปเลยค่ะแล้วพอทุกท่านทานนะคะเราเหมือนการได้ทำบุญด้วยเพราะว่าเราคืนกำไรเราคืนปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกสมาชิกก็จะมีความสุขถ้าเกษตรกรอยู่ได้ทางเราก็จะอยู่ได้สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ปลูกข้าวอะค่
0: ะ
1: มีกำลังใจในการทำนะคะมีกำลังใจในการขายมีกำลังใจในการสู้กับสภาวะเศรษฐกิจนะคะซึ่งบางครั้งการทำนาเนี่ยนะคะต้องทำตามสภาวะลมฟ้าอากาศบางปีแล้งอย่างเงี้ยค่ะบางปีฝนเยอะความหอมของข้าวก็จะลดร้อยลงนะคะบางพอฝนตกเยอะกลายเป็นน้ำท่วมอีกพอแล้งข้าวตายอีกอย่างเงี้ยค่ะซ
0: ึ่
1: งชาวนาเราเนี่ยต้องต่อสู้กับซึ่งมองไปเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆแล้วนะคะชาวนาจริงๆนะคะเป็นเส้นที่แบบเป็นเส้นของความแข็งของชาติจริงๆนะคะทุกคนต้องบริโภคข้าวต
0: ้
1: องทานข้าวนะคะตรงนี้เราต้องมาช่วยกันนะคะคนละ1ซอง2ซองเสร็จแล้วเงินตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะคะไปอยู่เพราะว่าองค์กรอย่างนี้สกต.เป็นสากลเป็นองค์กรของเกษตรกรถ้าองค์กรของเกษตรกรได้ความยั่งยืนความเข้มแข็งของเกษตรกรอยู่ได้องค์กรอยู่ได้สังคมจะน่าอยู่มากๆเลยนะคะทําให้เกษตรกรมีกําลังใจนะคะแล้วคุณภาพชีวิตเขาดีตามวิสัยทัศน์ของสกต.ของเราก็คือต้องพัฒนานะคะให้เกษตรกรเราอยู่ได้นะคะและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางสกต.นะคะธุรกิจต่างๆที่มีการจัดให้บริการลูกค้านะคะหรือว่าการดูแลลูกค้าของธกส.หรือสกต.บุรีรัมย์ของเราทีนี้ที่ทราบมาก็คือในส่วนของสกต.เนี่ยมีโครงการสินเชื่อต่างๆไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับโครงการแต่ละโครงการมีโครงการอะไรบ้างอ่ะพูดถึงก่อน
1: ค่ะเรื่องโครงการนะคะเราจะมีโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตนะ
0: คะ
1: ตรงนี้นะคะเราได้รับงบประมาณมาจากธกส.นะคะตรงนี้โครงการนี้นะคะเป็นลักษณะว่าทางสากลจังหวัดก็มีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งธกส.ก็มีให้นะคะตรงนี้ก็คือเรามาทำงานร่วมกันอย่างกู้เงินเนี่ยผ่านธกส.นะคะอาจจะเอาเงินไปใช้ปัจจัยผ่านสกต.ส่วนหนึ่งแต่ถ้าผ่านสกต.สกต.ไม่สามารถปล่อยเป็นเงินได้เพราะมาวัตถุประสงค์ของเราคือถ้ากู้เงินต้องไปธกส.นะคะแต่ถ้าต้องการใช้ปัจจัยผ่านสกต.ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะคะเครื่องตัดหญ้าอันนี้เป็นพื้นปัจจัยหลักของพื้นฐานเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของพันธุ์ข้าวตรงนี้มาใช้บริการโครงการสินเชื่อปัจจัยผ่านสกต.ได้โปรดดอกเบี้ย150วัน นะคะเราปลูกข้าวเนี่ยนะคะข้าวเก็บเกี่ยวแล้วแหละก็ยังไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะคะก็สามารถมาใช้บริการผ่านสกต.ได้แต่ลูกค้าต้องมีวินัยเพราะงบประมาณนี้เราเอามาจากกรมส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคืนกลับไปที่กรมส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเราเอามาทำเนี่ยเราจะปลดดอกเบี้ยลูกค้าต้องการนะคะจับกลุ่มมานะคะอาจจะกลุ่มละ5คนนะคะมีประธานกลุ่มแล้วมาชี้แจงสกต.จะลงไปชี้แจงที่กลุ่มเลยนะคะว่าวิธีการทำสัญญาทำยังไงสกต.ทำให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาปุ๋ยไปใช้เอาพันธุ์ข้าวไปใช้ปลดดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะเสร็จแล้วระยะเก็บเกี่ยวมาเกี่ยวเสร็จมาขายผ่านสกต.สกต.จะให้คืนอีกกระสอบละ5บาทนะคะเอาเงินมาใช้คืนเสร็จแล้วหมุนไปอย่างนี้ความยั่งยืนก็เกิดนะคะโดยที่สมาชิกเกษตรกรไม่ต้องรับภาระในเรื่องของการหาเงินสดมาซื
0: ้อ
1: และปุ๋ยเราก็จะเอาปุ๋ยดีๆมาให้แต่ละอำเภอจะใช้ปุ๋ยแต่ละสูตรไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นดินเราจะไปตรวจดินให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะมีนักวิชาการนะคะไปดูให้เกี่ยวยังไงปุ๋ยใส่แล้วเป็นยังไงพืชเป็นยังไงนะคะเราจะทำให้อย่างนี้ทุกๆปีหมุนไปอันนี้คือโครงการสินเชื่อปัจจัยสนใจนะคะแจ้งผ่านสกต.บุรีรัมย์ได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะมีพนักงานสกต.นะคะอยู่ที่ธกส.ทุกสาขาหรือแจ้งผ่าน Facebook เพจสกต.นะคะหรือแจ้งมาที่เบอร์โทรสกต.ได้เลยว่าประสงค์นะคะแต่จริงๆแล้วในพื้นที่นะคะจะมีพนักงานบริการอยู่นะคะหรือโทรตรงเข้ามาเลยสกต.หรือ walk in เข้ามาถ้าอยู่ในเขตอำเภอเมือง walk in เข้ามาได้เลยนะคะเดินผ่านเข้ามาได้เลยสกต.เป็นพื้นที่เป็นสากลของเกษตรกรเข้ามานะคะมาถึงปุ๊บก็บอกแจ้งความประสงค์เลยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะคะสกต.บุรีรัมย์แล้วก็เข้ามาแจ้งความประสงค์ได้ถ้าอยู่ในเขตเมืองถ้าเขตอำเภอต่างๆเข้ามาที่ธกส.บอกว่าจะมาใช้ต้องการเอาปุ๋ยผ่านสกต.นะคะสกต.ก็จะมีพนักงานอยู่ตรงนั้นให้ดูแลช่วยนะคะแล้วลงไปประชุมกลุ่มหรือแจ้งผ่านสกต. 044690255นะคะแจ้งถูกเข้ามาเลยว่าอยู่อำเภอนี้นะคะแล้วเราก็จะลงไปบริการถึงพื้นที่นะคะปุ๋ยก็ไปจ่ายถึงพื้นที่เลยไม่ต้องหอบไม่ต้องเอารถมานะ
0: คะ
1: สกต.ไปจ่ายให้เลยแล้วก็มีโครงการอีก1โครงการนะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่ง
0: น่าสนใจ
1: ดอกเบี้ยคนละครึ่งอ
0: ัน
1: นี้เป็นลักษณะของก็คือสามารถกู้เงินผ่านธกส.ได้นะคะเพราะตัวผู้จัดเองนะคะก็ไปเป็นกรรมการธกส.ด้วยนะคะเพื่อมาดูแลเกษตรกรนี่แหละว่าทำยังไงแต่หลักๆเลยนะคะอยากจะแจ้งนะคะว่าเกษตรกรเราต้องมีวินัยสักนิดนึงนะคะเมื่อเอาไปแล้วก็ต้องมีไปสามารถมีความสามารถในการชำระคืนให้ได้นะคะมีวินัยเราต้องตั้งใจที่จะปลูกตั้งใจที่จะทำและตั้งใจที่จะชำระคืนเงินไม่ไปไหนนะคะเราก็จะหมุนกันไปนะคะอ
0: ัน
1: นี้ดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือกู้เงินนะคะเป็นวงเงินที่แยกกับวงเงินกู้ปกติของธกส.นะคะเราไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ธกส.ว่าเราต้องการใช้โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเสร็จแล้วครึ่งส่วนหนึ่งคือประมาณ 15% เนี่ยจะต้องมาซื้อปัจจัยนะคะซื้อปัจจัย 15% ซื้อปัจจัยเสร็จนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้แล้วก็อีกแค่ 15% เท่านั้นมาซื้อปัจจัยทำไมต้องการให้มาซื้อปัจจัย 15% เพราะถ้าเอาเงินไปใช้หมดอำนาจในการใช้คืนหรือว่าความสามารถในการชำระหนี้คืนว่าเราไม่ปลูกพืชอะไรเลยเราเอาเงินไปใช้บางทีเราก็ใช้คืนยากนิดนึงแต
0: ่
1: ถ้าเราไปปลูกพืชปลูกข้าวปลูกอะไรเสร็จเราก็เอาเงินส่วนนั้นแหละมาใช้คืนนะคะก็มาใช้ปัจจัยผ่านสกต.ได้ 15% ตรงนี้มีทุกที่เหมือนกันนะคะผ่านธกส.ได้เลยนะคะแจ้งความประสงค์ที่ธกส.ได้เลยว่าต้องการจะเอาปุ๋ยนะผ่านสกต.ปุ๋ยแบบนี้แบบนี้เลือกยี่ห้อได้เลยเลือกสูตรได้เลยเราจะไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นสูตรนั้นสูตรนี้สามารถสมาชิกสามารถเลือกได้15%ที่จะเลือกตรงนี้ก็สามารถมาซื้อผ่านสกต.ได้เลยนะคะเราจะดูแลอย่างดีมีพนักงานดูแลการบริการนะคะ อย่างทั่วถึงเลยนะคะทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยเฉพาะอำเภอเมืองก็มาได้เลยที่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเ
0: ค
1: นมีตึก2ชั้นอยู่ตรงนั้นนะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีเดี๋ยวนี้ความเจริญก็มาใกล้หมดแล้วแถวนั้นมีโรงแรมมีอะไรคะมี
2: สกต.มีอยู่ทั้งหมดกี่ที่คะมีทั้งหมดกี่ที่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
1: มีทกสมีอยู่คือถ้าเป็นอำเภอของเราคือ26อำเภอเนาะเพราะฉะนั้นทกสอยู่ตรงจุดไหนสกตอยู่ตรงจุดนั้นเลยเราทำงานคู่กันค่ะสมมติว่ามีสาขาสมมติว่าอยู่พุทธสงฆ์ก็มีทกสสาขาพุทธสงฆ์เนาะเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็พุทธสงฆ์เนี่ยจะมีศูนย์ธุรกิจพุทธสงฆ์อีกค่
2: ะ
1: ก็อยู่บ้านมะเฟืองเข้าไปใช้บริการได้นั่นก็มีพนักงานสกตอยู่หรือจะไปที่สาขาก็มีพนักงานสกตอยู่ค่ะหรือจะไปที่หนองกีเข้าไปที่ทกสหนองกีก็มีพนักงานอยู่นะคะดูแลหรือตรงศูนย์ธุรกิจสกต.น้องกีก็มีค่ะตรงติดถนนเลยตรงนั้นนะคะผ่านไปก่อนถึงน้องกีนะคะประมาณ7กิโลก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือ
0: เพราะอย่างทีมเราเนี่ยเราเคยไปกันที่หนองหง
1: หนองหงค่ะหนองหงก็มีค่ะ
0: หนองหงไปหลายครั้งอยู่ที่หนองหงก็จะเห็นว่ามีอยู่ทุกอำเภอ
1: มีทุกอำเภอเลยค่ะ
0: นะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของโครงการสินเชื่อต่างๆที่มีมาให้บริการพี่น้องประชาชนเห็นไหมคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าการให้บริการของสกต.เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอาจจะไม่ได้เข้ามาใช้บริการโดยตรงในเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะคะทีนี้นอกจากสินเชื่อแล้วเนี่ย เวลาที่เราไปสกต.ในโกดังที่เราจะเห็นอยู่เต็มโกดังไปหมดเลยนั่นก็คือปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ยค่ะใช่ใช
0: ่มีปุ๋ยราคาประหยัดให้กับพี่น้องเราด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: อย่างปุ๋ยนะคะเราจะมีปุ๋ยทงเขียวแพรดตอนนี้นะคะเราจะจัดงานเริ่มเปิดของบุรีรัมย์ในวันที่21-22เราทำงานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสกต.เราเนี่ยจะทำงานร่วมกันกับทกส.นะคะแต่ตอนนี้ทุกกระทรวงนะคะไม่ว่าทำงานด้วยกันกระทรวงการคลังนะคะท่านคลังจังหวัดเนี่ยก็เมตตานะคะเพราะเห็นว่าเราช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันนะคะพอมาพัฒนาชุมชนนะคะก็พัฒนาชุมชนเนี่ยก็ทำเรื่องสินค้าโอทอปอะไรต่างๆก
0: ็
1: สกต.ก็ช่วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เรามาทำร่วมกันนะคะปุ๋ยธงเขียวพลัดนี่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เราก็มาทำปุ๋ยธงเขียวพลัดนะคะตรงนี้คือราคาประหยัดราคาที่ช่วยเหลือเกษตรกรในราคาที่ส่วนหนึ่งรัฐจะออกให้นะคะส่วนหนึ่งก็เกษตรกรออกนะคะแต่ราคาที่ประหยัดมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาตรงนี้จะแจ้งเป็นราคาเลยวันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันแต่ละสูตรขึ้นอยู่กับเกษตรกรอีกว่าเอาสูตรไหนสูตรไหนนะคะเพราะฉะนั้นมีทุกสูตรแล้วก็เป็นราคาพิเศษเลยนะคะเป็นปุ๋ยธงเขียวพลัดราคาประหยัดเราจะจัดงานนะคะในวันที่21-22สิงหานี้นะคะที่เราจะเริ่มคิกออฟของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตรงนี้เราจะทำร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์นะคะเราทำตอนนี้เราพยายามช่วยเหลือเกษตรกรทุกรูปแบบทุกกระทรวงจะโน้มลงมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันสกต.ก็จะเข้าไปช้อนทุกอย่างนะคะตอนนั้นที่ว่าปุ๋ยน้ำมันแพงปุ๋ยขาดตลาดนะคะเราก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็จะเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์มากเลยนะคะก็คุยกับสกต.ว่าสกต.เอาปุ๋ยมาสำรองไว้หน่อยนะเผื่อเกษตรกรปุ๋ยจะขาดนะคะโดยเฉพาะท่านดวงคำเคลื่อนดูแลภาคเกษตรโดยตรงนะคะท่านก็บอกเข้าไปดูแลที่โกดังเลยไปถึงสกต.ว่าสกต.มีปุ๋ยไว้ให้เกษตรกรไม่เรามีค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเข้าไปเลือกไปหาไปจิ้มได้นะคะอาจจะใช้เป็นเงินสดใช้เป็นผ่านโครงการต่างๆที่สกต.มีอยู่เดี๋ยวสกต.จะดูแลเป็นพิเศษให้นะคะว่าเกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยตอนนี้เริ่มหวานแล้วเริ่มหวานแล้วเพราะฉะนั้นปุ๋ยเนี่ยสำคัญนะคะเราก็ต้องได้ใส่นะคะใส่ให้พืชโตนะคะแล้วก็ได้ราคาที่ดีเราก็ดูแล้วโครงการดีๆตอนนี้สกต.กำลังจะผลิตเป็นเผ็ดพันธุ์ข้าวเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรจะเดือดร้อนมากเรื่องพันธุ์ข้าวนะคะศูนย์เมล็ดพันธุ์มีให้ไม่เพียงพอนะคะตรงนี้ก็เข้าใจนะคะเป็นนโยบายเนาะมันก็อาจจะไม่มีไม่พอตอนนี้สกต.กำลังส่งเสริมเรื่องการปลูกพันธุ์ข้าวนะคะใช้ปลูกดีๆสกต.รับซื้อในราคาที่แพงนะคะอย่างสมมุติว่าเราขายข้าวปกติได้กิโลละ15 บาทแต่ถ้าสนใจผลิตพันธุ์ข้าวสกต.ก็ซื้อกิโลละ20 บาทขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าขายข้าวแห้งสกต.ก็ซื้อราคานำตลาดตันละ200อยู่แล้วแต่ถ้าซื้อในสกต.มาขายในราคาสกต.ในราคาที่เป็นพันธุ์ข้าวก็ซื้อสูงกว่าอีกค่ะเพื่อ

0: มีประวัติค่ะ
1: มีประวัติ
0: เป็นสมาชิกค่ะเป็นเข้ามาปุ๊บเราจะคีย์ในระบบเลยเราจะมีระบบโปรแกรมว่าซื้อกี่กระสอบนะคะซื้อปุ๋ยไปกี่กระสอบพอคีย์ปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยค่ะแล้วก็บางท่านนะคะที่เป็นสมาชิกนะคะเราก็คีย์ได้ว่าโอ้เนี่ยเป็นสมาชิกถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ตรวจสอบกระสอบกระตัวได้เลยอย่างน้องตายมีแม่นะคะแม่เป็นทำเกษตรไหมชิคลิกดูชื่ออย่างตอนนั้นนะคะที่เกษตรกรนะคะเราไปเยี่ยมตอนนี้อยู่กาชาดด้วยนะคะไปเยี่ยมเกษตรกรนะคะกับท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะที่เป็นแม่พ่อเขาช้างเหยียบเสียชีวิตที่อำเภอบุรีแดงตอนนั้นน้องตายน่าจะได้เข้าไปร่วมด้วยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาเป็นลูกค้าธกส.เราก็เลยดูมีเงินฝากในธกส.หลายฉบับเลยนะคะหลายเล่มเลยเสร็จแล้วเราก็เลยเอาชื่อมาคีย์ดูเป็นสมาชิกสกต.ด้วยมีหุ้นอยู่ 2,000 กว่าบาทค่ะตรงนี้ก็สามารถไปถอนคืนได้นะคะถ้าเป็นลูกค้านะคะแล้วก็เป็นสมาชิกสกต.ทายาทนะคะสามารถเอาบัตรประชาชนนะคะใบมรณบัตรมาแจ้งความประสงค์แล้วคีย์ชื่อดูนะคะแล้วก็ถอนหุ้นกลับไปบางท่าน 5,000 3,000 2,000 นะคะตรงนี้เป็นเงินเหมือนเป็นเงินสะสมนะคะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ในรูปของปันผลเฉลี่ยคืนเราล่าสุดเนี่ยเราใช้วิธีการไปปันผลเฉลี่ยคืนที่กลุ่
1: ม
0: เป็นเงินสดชาวบ้านดีใจค่ะได้เงินสด
1: ได้เห็นเงินเลย
0: ได้เห็นเงิน
1: ดีใจนะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่บ้านเป็นสมาชิกหรือเปล่าลูกหลานนะคะก็สามารถตรวจสอบดูได้นะคะ
0: เช็คได
1: ้ผู้จัดการครับเวลาพูดกันไปพูดกันมาเหลือเวลาอยู่ประมาณ10นาทีเหลือเวลาประมาณ10นาทีทีนี้อยากให้ผู้จัดการพูดถึงในเรื่องของผลการดำเนินงานของทางสกต.ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็ผลการดำเนินงานก็สกต.พยายามนะคะที่จะให้สมาชิกมาร่วมกันซื้อร่วมกันขายร่วมกันทำธุรกิจเพื่อเกิดอำนาจการต่อรองนะคะตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมานะคะเราไม่เคยผลการดำเนินงานเนี่ยวัตถุประสงค์ของสกต.เนี่ยจะทำเพื่อไม่มุ่งหวังกำไรนะคะแต่เราต้องมีส่วนต่างเพื่อมีปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับทุกธุรกิจที่สมาชิกมาทำร่วมกันนะ
1: คะ
0: เราสามารถปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเราได้ทุกปีนะ
1: คะ
0: เราจะใช้วิธีการนะคะดูแลสมาชิกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพราะฉะนั้นซื้อปุ๋ยต้องได้ราคาที่เป็นธรรมได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะคะนี่คือการเราเรียกว่าการปันผลเฉลี่ยคืนไปในตัวเลยนะคะเสร็จแล้วพอระหว่างการปลูกพอปลูกเราก็ไปดูแลในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนเนี่ยเราใช้วิธีการธุรกิจเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวนะคะอย่างเช่นสมาชิกต้องการที่จะดื่มกาแฟสกต.ก็มีกาแฟให้อันนี้พูดได้เป็นวันเลยใช่ไหมคะก็มีกาแฟให้เราซื้อราคาที่เป็นราคาที่เป็นธรรมสมาชิกก็ได้ลดต้นทุนไปแล้วนะ
1: คะ
0: สมมติสมาชิกใช้ล้างจานน้ำยาล้างจานมีให้น้ำยาซักผ้ามีให้สกต.มีให้สารพัดทุกอย่างเลยเราเชื่อมกันมานะคะตรงนี้น้ำปลาก็มีค่ะเราข้าวมะลิเราอร่อยเนาะเราทานเดี๋ยวน้ำปลาใส่
1: ใช่ไหมคะก็
0: อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามีน้ำปลาเป่าฮือให้นะคะสกต.เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแบบนี้การผลการดำเนินธุรกิจก็จะไม่มีปัญหาพอสิ้นปีมาเราก็มีส่วนต่างมาปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกเรารับเป็นเงินสดในพื้นที่นะคะเราสมาชิกก็จับมือกันช่วยเหลือกันนะคะมาดูแลนะคะใช้ปุ๋ยสกต.นะ
1: คะ
0: ขายข้าวให้สกต.นะคะใช้สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านสกต.ผลการดำเนินธุรกิจของสกต.ก็มีส่วนต่างสามารถปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ความยั่งยืนก็เกิดนะคะในการดูแลตรงนี้นะคะผลประโยชน์เกิดขึ้นกับสมาชิกทั้งหมดกับเกษตรกรทั้งหมดนะคะผู้จัดวันนี้นะคะมาก็ในฐานะลูกจ้างของสกต.น
1: ะคะ
0: แต่เจ้าของสกต.ที่แท้จริงก็คือเกษตรกรและสมาชิกค่ะตรงนี้ค่ะ
1: พี่น้องเราเป็นเจ้าของร่วมกัน
0: นั่นเองนะคะ
1: ค่ะทีนี้เห็นว่าเดือนหน้านี้นะคะทางสกต.เนี่ยจะมีการจัดประชุมใหญ่ด้วยเป็นการประชุมอะไรคะ
0: ค่ะก็เราจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นก็คือสมาชิกของเรานะคะทุกปีค่ะทุกปีเราก็จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกเราที่ผ่านตัวแทนนะ
1: คะ
0: เพราะเรามีสมาชิกอยู่110,000กว่ารายซึ่งถ้ามากันทั้งหมดเนี่ยโอ้ล้นเลยค่ะเราไม่ไหวเราก็เลยใช้วิธีการเลือกประธานกลุ่มนะตัวแทนประธานกลุ่มผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมนะคะก็ไม่น้อยกว่า100ท่านนะคะที่เข้ามาประชุมเพื่อมาดูว่าในปีที่ผ่านมาสกต.ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์ไหมเพราะเขาเป็นเจ้าของค่ะมาเรามาชี้แจงกันว่าเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงไหมแล้วก็มาเป็นตัวแทนในการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเราก็จะเปิด งบให้ดู

0: อู่นะคะรายงานผลการดำเนินธุรกิจให้ดูว่าปีที่ผ่านมาสกต.ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องอะไรบ้างนะคะมีงบการดำเนินผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วปีต่อไปเราจะทำอะไรกันบ้างนะ
1: คะ
0: เราต้องขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ทุกอย่างเลยในเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมแล้วผ่านตัวแทนกลุ่มนี้นะคะเราก็มาร่วมกันคิดร่วมกันทำเสร็จประชุมเสร็จเราก็ดำเนินธุรกิจผ่านไปในปีต่อไปได้เขาเรียกว่าชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลืออะไรกันบ้างและปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้เราก็จะมีแผนธุรกิจให้นะคะเรามีสำนักงานตรวจบัญชีเข้ามาดูแลงบให้ว่าเราทำถูกต้องตามวิธีปฏิบัติไหม
1: ค่ะ
0: เรามีกรมส่งเสริมนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมดูแลให้มีสหกรณ์จังหวัดมาช่วยกำกับดูแลให้มีธกส.มาช่วยดูแลให้นะคะส่วนงานต่างๆนะคะมาเข้ามาดูแลกำกับดูแลว่าเราทำงานเป็นไปตามวิธีปฏิบัติไหมเอาเงินสมาชิกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมธุรกิจของสกต.เงินสมาชิกอยู่ประมาณ300กว่าล้านนะคะตอนนี้ธุรกิจเกือบ1,000ล้านแล้วนะคะที่เราดูแลสมาชิกของเราตรงนี
1: ้
0: สมาชิกชื่นใจค่ะกลับไปเราก็จะมีเป็นการจับรางวัลให้สมาชิกเป็นผ่านตัวแทนด้วยค่ะโดยมีเครือข่ายของเราทุกเครือข่ายที่มาทำตรงนี้นะคะเราพยายามสร้างนะคะเครือข่ายร้านค้าต่างๆว่าเรามาช่วยเหลือสมาชิกด้วยการบางร้านค้าบางเครือข่ายก็บริจาคของมานะคะทีวีตู้เย็นพัดลมอะไรต่างๆเราจะมาจับรางวัลกันในวันนั้นด้วยบางท่านได้พัดลมไปบางท่านได้ตู้เย็นไปเอากลับไม่ไหวก็ต้องพาไปส่งให้นะคะก็ชื่นใจกลับไปค่ะถือหุ้น200ถือหุ้น 1,000ถือหุ้น 100,000 ถือหุ้น 10,000 มีสิทธิ์เท่ากันหมดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็โอ้เป็นการประชุมใหญ่ที่แบบว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็
0: เป็นเจ้าของร่วมกัน
1: ตอนนี้พอยังเหลือเวลาอยู่หนูมีข้อสงสัยหน่อยเพราะว่าที่ทราบคืออย่างที่ท่านผู้จัดการบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันทีนี้พอพูดถึงเนี่ยสกต.เรามีเจ้าของเนี่ยเยอะแบบนี้เนี่ยการทำงานมันมีปัญหาอุปสรรคบ้างไหมคะ
0: อุปสรรคมีค่ะก็คือน้องๆเราทีมงานของพนักงานสกต.เนี่ยคือเราพยายามปลูกฝังเด็กนะคะสร้างทีมงานขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอทีมงานขึ้นมาแล้วนะคะบางทีน้องอ่ะก็คือมีสมองไหลบ้างไปอยู่ในเครือข่ายบางทีก็โอกาสทางการก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ซึ่งมาอยู่ในสกต.เนี่ยจะหวังเป็นเงินเดือนเยอะๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเป็นองค์กรที่เป็นการกุศลส่วนหนึ่งคือทำงานแล้วได้บุญตัวผู้จัดเองนะคะจริงๆแล้วนะคะเราอ่ะก็คือเป็นเข้ามาอยู่ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนเราหวังเงินเดือนไม่ได้เลยแต่เราหวังว่าเราอ่ะอยากจะทำบุญด้วยเรามาดูเราได้มาดูแลผู้คนเราถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะเราก็เลยมาอยู่ได้ตั้งตอนนี้20กว่าปีที่อยู่ในองค์กรนี้ที่อยู่กับสกต.เพราะฉะนั้นเราฝึกคนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยต้องมีใจที่การช่วยเหลือเราบอกน้องว่าขยับหัวใจนิดนึงนะคะน้องหัวใจจะได้ตรงกันกับเกษตรกรและไปช่วยเหลือเขานะคะไปช่วยเหลือตรงนี้บางครั้งการดูแลอย่างที่น้องหงเกษตรกรสมาชิกเรา 4,000 กว่ารายค่ะซึ่งเราพยายามประชาสัมพันธ์ว่ามาร่วมกันซื้อร่วมกันขายร่วมกันทำธุรกิจนะแต่ยอมรับตรงนี้ว่ายังไม่ทั่วถึงมันเกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึงเราอยากให้เกษตรกรเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกโซเชียลเร็วนะคะก็อยากให้เกษตรกรเข้ามานะคะกดความเป็นเพื่อนกดไลค์กดติดตามสกต.บุรีรัมย์ไว้เราจะแจ้งผ่านข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กนะคะผ่านเพจเฟซบุ๊กผ่านไลน์ผ่านอะไรต่างๆผ่านกลุ่มนะคะเราจะให้พยายามน้องนะคะทำเป็นกลุ่มไลน์แล้วก็จะมีกลุ่มไลน์ของสมาชิกของสกต.นะคะขอเชิญชวนให้สมาชิกนะคะสกต.ของเราในพื้นที่ต่างๆเข้ามาเป็นเพื่อนในเฟซเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปในกลุ่มไลน์ของสกต.นะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะดูแลผ่านไลน์สมมติแจ้งข้อมูลข่าวสารตึ้งลงไปก็จะทราบกันหมดนะคะเมื่อก่อนเราต้องขับรถไปที่บ้านทุกนี้วันช่วงวันนี้นะโลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีๆนะคะเราก็พยายามฝึกคนใหม่ๆขึ้นมานะคะให้ทำเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผ่านหลักๆเลยนะคะถ้าผู้จัดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยก็คือในเรื่องของเฟซนะเฟซบุ๊กสกต.นะคะเราก็จะดูเราจะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องขอบคุณสกต.ท่านผอ.นะคะโอ้ยสุดยอดมากนะคะว่าเป็นผอ.ที่แบบโอ้ยชื่นชมมากมากนะคะ
1: เราทำงาน
0: ช่วยกันทำงานแล้วก็ผู้จัดน้องตายนะคะเราแบบปลื้มจนรู้สึกดีมากคือท่านผอ.จะเล็งเห็นองค์กรเมื่อก่อนเราสกต.เป็นสกต.ที่แบบว่าอยู่ในมุมขอบของเล็กๆนะคะแต่ผู้จัดหรือว่าฝ่ายจัดการจะพยายามวิ่งเข้ามา ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อจะให้มาช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากสวทท่านผอ.นะคะว่าพี่เดี๋ยวจะลงไปทําข้อมูลให้นะเพื่อจะให้ผู้บริโภครู้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นว่าสกต.มีข้าวนะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีโจ๊กนะน้องต่ายก็วิ่งไปเหงื่อตกนะคะไปโรงสีเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อไปทำข่าวให้ไปทำ PR ให้โดยที่จะผ่านว่าให้ผู้บริโภคให้สมาชิกสกต.รู้ข้อมูลของสกต.มากขึ้นนะคะตรงนี
1: ้ค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะก็เราก็คิดถึงในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรานี่แหละค่ะเมื่อก่อนเราเคยทำนาน่ะเหตุการณ์ก็ลำบากกันมานะคะทุกวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ทำแล้วแต่เราก็คิดถึงพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวมาให้เรากินนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยที่เราเนี่ยได้เชิญทางสกต.บุรีรัมย์เราเนี่ยมาพูดคุยนะคะเพราะว่าทางสกต.บุรีรัมย์เนี่ยมีโครงการดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบว่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.บุรีรัมย์จำกัดหรือว่าสกต.บุรีรัมย์เราเนี่ยมีเป้าหมายและก็ภารกิจหลักอะไรบ้างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกันในวันนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักแล้วแต่ว่ายังไม่มากพอนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันนะคะกับทางผู้จัดการนะคะซึ่งก็วันนี้ก็ครอบคลุมเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะวันหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยกันอีกว่าวันนี้มองดูเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.บุรีรัมย์จำกัดนะคะคุณนิตยาจันทร์ภักดีที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ขออภัยไม่ได้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาหมดก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปากาอุ้ยรำค่ะพร้อมกับท่านคุณนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.บุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่